0: บาทอุทิศให้กับมีแคนชูชัยกายลาดครบร้อยวัน 2,000 บาทครอบครัวอาจารย์สำริดกายลาดร้านยูดีดีอุดมเดชคาเฟ่นะครับ 3,000 บาทคุณยายวิราวันยงบรรทม 600 บาทกลุ่มเฝ้าศิล 1,500 บาทอุทิศให้ยอทรัพย์สุนันจำปาลาด 900 บาทนางอมรรัตน์คำศรี 500 บาทนางสาวพรณภาหาดดา 600 บาทคุณณภาพรเลยเยิ้ด 1,000 บาทคุณรัตนาคอมแพมจันทร์ 10,000 บาทคุณครูนิกรชาญเฉา 900 บาทคุณยายละออศรีวรกุล 12,000 บาทนายศักดิ์บุรุษคำครี่ 300 บาทนางสุภาพรคำครี่ 300 บาทนายศักดิ์นรินทร์คำครี่ 300 บาทครอบครัวนายบุญสมนางคำเสียนพงพิษป้าแดงลุงจิ๋ง 1,000 บาทครอบครัวลูกๆยอนบัพติสแก้วมาริอาสุภาพเจริญพงศ์ 30,000 บาทคุณยายประพรทองอันตัง 500 บาทครูเผือกและก็น้องๆ นะครับ 1,000 บาทครอบครัวนางอัมพรส่งเล็กสิง 300 บาทครอบครัวนางบังออนอินทิเสน 300 บาทนายนิยมปานแสน 300 บาทก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับถามว่าพอแล้วบอกพี่น้องยังบ่พอเด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อเจ้าวาดเกือบ 300,000 ใช่ไหมครับพ่อประมาณ 200,000 กว่านะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณรวมดูแล้วนะครับประมาณน่าจะ 90,000 บาทนะเหลืออีกนะครับดังนั้นก็ฝากไว้กับพี่น้องชาวทะเลนะครับทานตามใดให้ตามมีได้พี่น้องเด้อแห่งทานแห่งใดแห่งให้แห่งมีนะครับและทุกๆปีฉลองบรรเนนะครับคิดอะไรไม่ออกพอดีการก็บอกว่าบอกพี่น้องชาวทะเลดังนั้นอย่าลืมร่วมทำบุญลงทานปัจจัยต่างให้กับทางบันเนตโอกาสฉลองบันเนตในปีนี้นะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเรียนเชิญคุณพ่ออธิการบันเนตได้พูดอะไรกับพี่น้องชาวทะเลอีกนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่น้องล่วงหน้าเลยนะครับตามที่พ่อคำเบิร์ดได้ประกาศแล้วน่าจะครบครันแล้วนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกท่านโอกาสฉลองบันเนตที่จะถึงนี้ตรีวานสามคืนเหมือนเดิมฉลองวันที่10ให้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคโรงทานในคืนตรีวานทั้ง3คืนแล้วก็ประธานชุมชนท่านนายกนะครับทั้ง2กำนันผู้ใหญ่บ้านขอความกรุณาเช่นเคยนะครับเรื่องเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆต้องอาศัยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ครับเราทุกคนบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงจัดทุกปีบันเน่นี่เต็มที่อยู่แล้วว่าซั่นนะครับก็วางใจได้พ่อก็เลยรู้สึกสบายใจขอบคุณพี่น้องที่ให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับบอกอะไรก็ยิ้มพร้อมที่จะต้อนรับพร้อมที่จะบริจาคให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับโอกาสฉลองบรรเนที่จะถึงนี้ครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะได้มีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
3: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ
2: ขอ

0: ทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอมีวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคฤหัสถ์และเยาวชนในพันธกิจไถ่กู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเทิน
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายดกภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้ผลภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศกรุณาบอกข้าพระเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมนมาเยซูมารีโยเซฟ
0: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
1: เยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่น
0: ในสิทธิ์ในพรของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคาแอน
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชะพระนาม
0: พระบิดา
1: และพระบุตรและพระจิตอาเมน

ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยกันดูแลสามเณรนะครับพูดคุยกันนะครับทำความรู้จักกันเนาะฝากไว้ในคำภาวนาของกันและกันนะครับวันนี้หลังจากที่ร่วมมิสซา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำบทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: บทสวดภาวนาบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป
1: ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ดอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตาโลกมนุษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์เอง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้พระนิมมาระถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็เล่าต่อไปว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตได้แสดงเจตจำนงอันชั่วช้าของตนออกมาในวันหนึ่งท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของพระราชาธิบดีพิมพิสารภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาซึ่งกำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในพระเวรุวนารามขณะที่พระบรมศาสดากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองพระเทวทัตได้ลุกขึ้นจากอาสนะยืนประคองอัญชลีกราบทูลพระบรมศาสดาด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชราแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกอบธรรมเครื่องอยู่สบายในชาตินี้เถิดหม่อมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์แทนพระองค์เองขอพระองค์ได้โปรดมอบภิกษุสงฆ์ให้หม่อมฉันบริหารเถิดพระเทวทัตกล้าหาญถึงขนาดนั้นเชียวหรือท่านนิมมาระข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตอบว่าอย่างไรท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยุดการแสดงธรรมแล้วตรัสขึ้นว่าดูก่อนเทวทัตถ้าเธออยากจะบริโภคปัจจัย4ของชาวบ้านดุจบริโภคน้ำลายก็จงบริโภคเถิดอย่าเข้ามายุ่งกับภิกษุสงฆ์ท่านผู้เจริญเมื่อพระเทวทัตถูกรุกรานด้วยเขระวาสิกะวาทะนั้นแล้วก็เกิดความอับอายเกิดความโทมนัสแล้วก็หลบออกไปจากมหาสันนิบาตหลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้วพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาต่างหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันด้วยความปริวิตกเกรงว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในสังคมณฑลเพราะพระเทวทัตเป็นเหตุแต่ทุกคนก็ยังหวังอยู่ว่าพุทธานุภาพคงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวขึ้นด้วยความสลดใจผมไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัตผู้เป็นเถระผู้ใหญ่และเป็นเชื้อพุทธวงศ์จะกล้ากระทำความชั่วช้ารามกเช่นนี้ท่านผู้เจริญพระนิมมาระกล่าวขึ้นนั่นเป็นแต่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพระเทวทัตยังประกอบกรรมอันชั่วช้ายิ่งกว่านั้นอีกหลายประการดังผมจะได้เล่าให้ฟังต่อไปหลังจากนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ประกาศทั่วไปในพระนครราชคฤห์ว่าบัดนี้พระเทวทัตมีจิตมุ่งร้ายต่อพระบรมศาสดาเธอได้ขาดสังกัดจากพระภิกษุสงฆ์แล้วพระเทวทัตเมื่อได้ทราบข่าวนั้นก็เกิดความโกรธแค้นในพระบรมศาสดายิ่งขึ้นและเริ่มวางแผนการที่จะปลงพระชนพระบรมศาสดาทันทีท่านได้เข้าไปเฝ้าอาชาศัตรูราชกุมารแล้วก็พูดขึ้นว่าราชกุมารเอ๋ยในสมัยก่อนมนุษย์ย่อมมีอายุยืนนานแต่บัดนี้มนุษย์มีอายุสั้นเพราะฉะนั้นพระองค์อาจจะที่วงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมารก็ได้พระองค์อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์ของราชสมบัติเหนือมคตรัฐฉะนั้นขอให้พระองค์หาทางปลงพระชนพระราชบิดาเสียและเป็นกษัตริย์เสียเองส่วนอัตมาภาพก็จะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเจ้าชายอาชาติศัตรูหลงเชื่อพระเทวทัตและก็ได้ปลงพระชนพระราชบิดาสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ของมคตรัฐต่อมาหมายความว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จสวรรคตแล้วอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถาม ด้วยความรู้สึกงุนงงอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นถูกแล้วท่านผู้เจริญภิกษุนิมมระยืนยันร่มโพทองของนครมคธรัฐได้ถูกปลงประชนด้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณที่สุดผมเองก็ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าบุตรในท้องจะกล้าทำกับบิดาบังเกิดเกล้าของตนได้เช่นนี้เฉพาะอย่างยิ่งกับบิดาผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งอย่างพระเจ้าพิมพิสารแต่เรื่องมันกลับได้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้เจริญเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นเมื่อมีจิตใจถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วย่อมไม่มีเหตุผลไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีแม้กระทั่งมารดาบิดาอาจจะกระทำกรรมอันหยาบช้าทารุณต่างๆได้อย่างง่ายดายผมเพิ่งจะเห็นประจักษ์ชัดในคราวนี้เองเจ้าชายอาชาศัตรูปรงพระชนพระชนกโดยวิธีใดเล่าท่านผู้มีอายุกรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจแก่มสลดใจผมจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวท่านผู้เจริญเมื่อได้รับการยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัตแล้วในตอนเที่ยงวันหนึ่งเจ้าชายอาชาศัตรูได้ถือพระแสงกฤตเข้าไปในพระราชมณฑลด้วยตั้งใจจะปลงพระชนพระราชบิดาแต่ยังไม่ถึงข่าวเคราะห์ร้ายของพระราชาธิบดีพวกอมาตย์ได้จับพระราชกุมารไว้เสียก่อนเมื่อซักถามได้ความแล้วก็นำเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชาได้ทรงตรัสถามพระราชกุมารด้วยพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยความรักไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะฆ่าพ่อเพื่อประโยชน์อะไรขอเดชะหม่อมฉันต้องการพระราชสมบัติเจ้าชายทูลตอบตามตรงฝ่ายพระราชาธิบดีแทนที่จะเกิดความกริ้วโกรธในพระราชโอรสและหาทางขับไล่ใช้ส่งไปเสียจากพระราชอาณาจักรอย่างที่กษัตริย์ทั้งหลายทรงจัดการกับพวกกบฏแย่งราชสมบัติพระองค์กลับทรงเรียกประชุมเสนามาตย์ราชวงศ์ทั้งปวงแล้วก็ประกาศมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อได้เป็นกษัตริย์สมปรารถนาแล้วก็รีบไปแจ้งข่าวดีนั้นแก่พระเทวทัตแต่แทนที่พระเทวทัตจะแสดงความยินดีด้วยกลับยุยงให้พระเจ้าอาชาศัตรูประกอบกรรมอันหยาบช้าต่อไปท่านกล่าวว่าราชะพระองค์อย่าเพิ่งตายพระทัยว่าสมปรารถนาแล้วยังก่อนมหาบพิตรเวลานี้พระองค์เปรียบเสมือนบุรุษผู้ขังสุนัขจิ้งจอกไว้ภายในกล่องด้วยเข้าใจว่าปลอดภัยดีแล้วแต่ในไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกก็จะกัดหนังหุ้มกล่องออกมาทำอันตรายแก่บุรุษนั้นได้กรณีของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละในไม่ช้าพระราชบิดาของพระองค์ก็จะทรงเสียดายราชสมบัติและนึกโกรธเคืองที่พระองค์ดูหมิ่นเหยียดหยามพระองค์แล้วก็จะหาทางกำจัดพระองค์เสียกลับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองในไม่ช้าแม้พระองค์เองไม่อยากจะทำเช่นนั้นแต่ข้าราชบริพารเดิมของพระองค์นั่นแหละจะยุยงส่งเสริมถ้าไม่เชื่ออัตมาภาพก็จะขอให้คอยดูพระสัตว์ผู้อ่อนปัญญาได้ตรัสถามว่าพระองค์ควรจะทำอย่างไรต่อไปพระเทวทัตได้ให้คำแนะนำให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเสียเมื่อกษัตริย์หนุ่มส่งทัดทานว่าไม่ควรที่จะปรงพระชนกษัตริย์ด้วยสัตราพระเทวทัตก็แนะอุบายวิธีอันแนบเนียนให้คือให้จับพระเจ้าพิมพิสารขังไว้ในพันธนาคารให้อดพระกยาหารจนกว่าจะหมดพละกำลังสิ้นพระชนไปเองพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเห็นด้วยและทรงบัญชาการให้จับพระชนกขังทันที

ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าฟังเรื่องที่พระนิมมาระเล่าด้วยความรู้สึกสลดรันทดใจอย่างลึกซึ้งลำพึงในใจว่าแม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลกยังทรงพระชนอยู่แท้ๆมนุษย์ก็ยังหยาบช้าสามานถึงเพียงนี้ในยุคที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันประเสริฐมนุษย์จะโหดร้ายทารุณเพียงไหนหนอนิมนต์เล่าต่อไปเถิดท่านนิมมาระข้าพเจ้าขอร้องให้ภิกษุนิมมาระเล่าเรื่องต่อไปทั้งที่ไม่อยากฟังเรื่องอันทารุณต่อจิตใจเช่นนั้นท่านผู้เจริญภิกษุนิมมาระเล่าต่อเมื่อเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สั่งให้อมาตย์ผู้ใกล้ชิดจับพระราชบิดาไปขังไว้ในเรือนจำพิเศษอันร้อนรุ่มด้วยควันไฟซึ่งใช้เป็นที่สำหรับนักโทษสำคัญแล้วก็มีรับสั่งห้ามมิให้ใครไปเยี่ยมพระราชบิดาเป็นอันขาดนอกจากพระราชเทวีเพียงองค์เดียวแม้พระราชเทวีก็ถูกห้ามมิให้นำพระกยาหารไปถวายพระราชสวามีแต่ด้วยความรักและสงสารในพระสวามีอย่างสุดชีวิตจิตใจพระราชเทวีได้นำเอาพระกยาหารใส่ขันทองคำส่งซ่อนขันทองคำไว้ในชายภูษาลักลอบนำเอาไปถวายแด่พระสวามีเป็นประจำการกระทำของพนางเป็นที่รู้จักกันดีในระหว่างทหารยามผู้รักษาประตูเรือนจำแต่ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวห้ามปรามเมื่อวันเวลาผ่านไปพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ตรัสถามราชบุรุษว่าพระราชบิดาสิ้นพระชนม์หรือยังเมื่อมีคนทูลว่ายังพระองค์ก็ตรัสถามถึงเหตุผลเมื่อได้ทราบว่าพระราชบิดายังทรงพระวรกายให้เป็นไปด้วยพระกยาหารที่พระราชเทวีส่งซ่อนมาในชายภูษาพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงสั่งให้ราชบุรุษห้ามพระราชมารดาไม่ให้ส่งซ่อนพระกยาหารไปด้วยชายภูษาฝ่ายพระราชเทวีก็หาทรงยอมแพ้ไม่เมื่อเขาห้ามไม่ให้นำไปด้วยชายภูษาพระนางก็ทรงนำพระกยาหารไปในพระเมารีเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็มีรับสั่งถามถึงพระอาการของพระราชบิดาอีกเมื่อทราบว่ายังมีพระชนอยู่ด้วยพระกยาหารที่พระราชมารดาส่งซ่อนไปในพระเมารีพระองค์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษห้ามพระราชเทวีนำพระกยาหารไปในพระเมารีคราวนี้พระราชเทวีส่งซ่อนพระกยาหารไว้ในฉลองพระบาททองปิดให้ดีแล้วก็ส่งฉลองพระบาทเข้าไปพระเจ้าพิมพิสารทรงยังพระวรกายให้เป็นไปด้วยพระกยาหารนั้นต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบเรื่องนั้นก็มีรับสั่งห้ามมิให้พระราชเทวีทรงฉลองพระบาทไปเยี่ยมพระสวามีฝ่ายพระราชเทวีก็มิได้ทรงย่อท้อพระนางได้ทรงสนานพระวรกายด้วยน้ำหอมทรงเอามัทธุรส4ประการคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยทาพระวรกายทรงห่มภูษาคลุมและเสด็จไปยังพันธนาคารพระราชาธิบดียังทรงพระชนชีพให้เป็นไปโดยการเลียริมมัทธุรสจากพระวรกายของพระราชเทวีนั้น

ต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทรงทราบเรื่องนั้นอีกก็ทรงห้ามไม่ให้พระราชมารดาเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาอย่างเด็ดขาดในวาระสุดท้ายพระราชเทวีทรงยืนเกาะประตูเรือนจำแล้วทูลด้วยพระเนตรที่หนองด้วยน้ำพระเนตรว่าข้าแต่พระสวามีนี่เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันตั้งแต่นี้ต่อไปหม่อมฉันจะมาเยี่ยมพระองค์อีกไม่ได้แล้วหากหม่อมฉันได้ประพฤติร่วงละเมิดในพระองค์ด้วยกายวาจาใจก็ขอได้ทรงประทานอภัยแก่หม่อมฉันด้วยเถิดตรัสเสร็จแล้วก็ทรงพระกันแสงเสด็จกลับพระราชนิเวศท่านผู้เจริญหลังจากนั้นพระราชาธิบดีก็ทรงอดพระกายาหารแต่ธรรมดาพระอริยบุคคลหาได้หวั่นไหวต่อภัยใดๆไม่พระเจ้าพิมพิสารผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ครั้งแรกเมื่อ30ปีเสร็จมาแล้วจึงหาได้หวั่นหวาดต่อมรณภัยแม้แต่น้อยไม่ตรงกันข้ามพระองค์กับทรงยังเวลาให้ผ่านไปด้วยการเดินจงกรมไปมาภายในเรือนจำเสวยสุขอันเกิดแต่สมาธิและมรรคผลมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักแม้วันเวลาจะผ่านไปพระองค์ก็หาได้สิ้นพระชนม์ไม่เมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทรงทราบเรื่องเช่นนั้นพระองค์ทรงรู้สึกไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากที่พระชนกวิได้ที่วงคตสมความตั้งใจพระองค์มีรับสั่งเรียกในช่างกระบอกหลวงมาหลายคนและทรงบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงเอามีดโกนฝานพระบาททั้งสองของพระราชบิดาเราเอาน้ำมันและเกลือทาให้ดีแล้วย่างด้วยไฟถ่านไม้ตะเคียนในช่างกระบอกเหล่านั้นไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยน้ำตาเพราะเขาทั้งหลายยังจงรักภักดีต่อพระองค์อยู่แทนที่พระราชาธิบดีจะทรงห้ามปรามกลับตัดด้วยพระพักตร์อันยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติว่าเชิญท่านทั้งหลายกระทำตามพระบัญชาแห่งพระราชาของท่านเถิดในช่างกระบอกทั้งหลายกราบทูลขอพระราชทานอภัยจากพระราชาธิบดีแล้วก็กระทำตามบัญชาของพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้เจริญดูเหมือนว่าในวาระสุดท้ายพระราชาพิมพิสารผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐก็สวรรคตตามความปรารถนาอันชั่วร้ายของพระเจ้าอาชา

ได้ทรงประกอบกรรมอันชั่วช้านั้นโดยอิสระเสรีดูเหมือนไม่มีใครคิดที่จะขัดขวางห้ามปรามเลยแม้แต่คนเดียวบรรดาอมาตย์ราชบริพารเก่าแก่ของพระเจ้าพิมพิสารไปไหนหมดท่านผู้มีอายุทำไมจึงไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลือพระองค์เลยท่านผู้เจริญพระนิมมานะพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่สลดธรรมดามนุษย์ย่อมจะคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นย่อมคิดที่จะเอาตัวรอดเป็นประการแรกบรรดาข้าราชบริพารเก่าแก่ของพระราชาธิบดีเมื่อได้รับสินบนจากพระเจ้าอาชาศัตรูและได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับพระราชทานตำแหน่งสำคัญสำคัญในพระราชอาณาจักรแล้วก็หันไปเข้าข้างกษัตริย์หนุ่มหมดสิ้นทุกคนลืมพระราชาธิบดีดั้งเดิมของตนสนิทหันไปให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับกษัตริย์ทรราชเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้พระเจ้าอาชาศัตรูจึงดำเนินงานได้อย่างสะดวกสบายและบรรดาข้าราชบริพารเก่าผู้ใกล้ชิดพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสารส่งชุบเลี้ยงมาเล่าท่านผู้มีอายุเขาเหล่านั้นไปไหนกันหมดหรือว่าหันไปเข้าข้างพระเจ้าชาติศัตรูหมดถ้าอย่างนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีก็ไม่มีความหมายแล้วสิท่านผู้เจริญข้าราชบริพารเก่าแก่บางคนก็คงสงสารพระราชาธิบดีและอยากจะช่วยพระองค์เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะอำนาจต่างๆอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาชาศัตรูเสียแล้วทำอะไรลงไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะนำภัยพิบัติมาสู่ตนและครอบครัวเปล่าๆฉะนั้นข้าราชบริพารเหล่านั้นจึงนิ่งเสียเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความสลดหลั่นทดใจ

านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวความทารุณโหดร้ายของพระเจ้าอาชาศัตรูจากภิกษุนิมมระแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกหนักอึ้งในหัวใจดุจถูกภูเขากดทับไว้รำลึกอยู่ในใจว่าบัดนี้ยุคมืดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์แห่งมคธรัฐแม้แต่กษัตริย์ผู้นำมวลชนยังหยาบช้าทารุณถึงขนาดฆ่าบิดาบังเกิดเกล้าของตัวเองได้ลงคอจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงประชาชนคนธรรมดาเล่าตั้งแต่นี้ต่อไปมคธรัฐก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข่นฆ่ากันความเดือดร้อนวุ่นวายคงจะเกิดมีขึ้นทุกหย่อมหญ้าเกียรติคุณอันสูงส่งความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขอันเป็นคุณสมบัติอันยาวนานของมคธรัฐได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวกับภิกษุนิมมระผมอยากจะฟังเรื่องราวของพระเทวทัตต่อไปรวมทั้งเรื่องของพระบรมศาสดาด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นใหญ่เหนือมคธรัฐแล้วพระเทวทัตก็คงจะเจริญรุ่งเรืองตามหรืออย่างไรท่านผู้มีอายุเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นกษัตริย์แล้วพระเทวทัตก็คบคิดกับพระองค์เพื่อจะปลงพระชนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเสียครั้งแรกพระเทวทัตได้ตกลงกับพระเจ้าอาชาติศัตรูส่งนายขมังธนูไปเพื่อจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเสียได้ลูกธนูแต่ด้วยอำนาจพุทธานุภาพปรากฏว่านายขมังธนูเหล่านั้นยกธนูขึ้นสู่ไหล่เตรียมจะยิงแล้วก็ยิงไม่ได้ธนูเกิดไม่ลั่นลูกศรไม่แล่นออกจากแหล่งครั้นจะวางลงก็วางไม่ได้ยืนแน่นิ่งอยู่ในท่าเตรียมยิงด้วยความทุกข์ทรมานในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาได้บรรลุโสดาปัตติผลกลับไปยังความผิดหวังและความโทมนัสขัดเคืองให้เกิดแก่พระเทวทัตเป็นอันมากเมื่องานชิ้นแรกล้มเหลวพระเทวทัตก็ดำเนินงานชิ้นที่สองต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดากำลังทรงสำราญพระอิริยาบถ

อยู่บนเชิงเขาคิจกูฏพระเทวทัตได้แอบปีนขึ้นไปบนยอดเขาเหนือที่ประทับแล้วก็กลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาเพื่อจะให้ทับพระผู้มีพระภาคเจ้าก้อนหินก้อนนั้นได้ไปติดอยู่ที่หินใหญ่อีก2ก้อนในที่ไม่ไกลจากพระบรมศาสดานักแรงปะทะทำให้ก้อนหินแตกกระจายเศษหินชิ้นหนึ่งได้กระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคทำให้พระโลหิตห่อขึ้นเป็นอันว่าแผนการอันชั่วร้ายของพระเทวทัตล้มเหลวอีกแผนการอันดับที่3ซึ่งพระเทวทัตเชื่อว่าจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้สำเร็จก็คือการปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกรุงราชคฤห์เพื่อภิกษาตามปกติเมื่อเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งฝูงชนก็แตกตื่นวิ่งกันโกลาหลโอลมานส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันไปว่าช้างตกมันมาแล้วช้างตกมันมาแล้วต่างคนต่างก็วิ่งหนีเข้าบ้านเข้าเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสดาและพระภิกษุยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงแปรแป้นวิ่งฝุ่นตลบมายืนทะมึนอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะอันขับขันนั่นเองพระอานนท์พุทธอุปถาก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนฝั่งหน้าช้างเพื่อปกป้องพระบรมศาสดาท่ามกลางความรู้สึกใจหายใจคว่ำของภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนและบรรดาประชาชนที่จ้องดูเหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นจะด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระบรมศาสดาหรืออำนาจอะไรก็เหลือที่จะเดาปรากฏว่าช้างตัวดุร้ายนั้นได้ส่งเสียงร้องก้องนครครั้งหนึ่งแล้วก็ฟุบลงหมอบอยู่แทบพระบาทของพระบรมศาสดายกงวงขึ้นเป็นเชิงถวายบังคมสิ้นพยศอย่างราบคาบ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงแคนจนมาได้เวลานุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่านิทานแม่ใหญ่กับฟ้ายับเข้ามาหลานสาวแม่ใหญ่กับฟ้าก็ตอดเข้ามาเอานะครับฟังนิทานนะครับมื้อนี้นำเสนอเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วเป็นตอนอวสาน

พี่น้องครับหลังจากเมลีฮู้จักว่าพระรถเสนลักหนีจากนางแล้วด้วยความรักความห่วงใยในสามีนางเมลีก็บุกน้ำลุยไฟตามหาพระรถเสนจนในที่สุดถึงกับเหมือยสิ้นเรี่ยวแรงแต่ได้ก็วิ่งว่อนขอให้พระรถเสนกลับไปครองรักอย่างเดิมอายเอ้ยไปอยู่น้ำกันคือเก่าเนาะอายเนาะอย่าทิ่มน้องไปท้อพระรถเสนก็เป็นห่วงแม่คิดฮอดเมียก็คิดฮอดนี่แล้วแต่ว่าแม่ก็คิดฮอดอ้าวระหว่างเมียกับแม่ทำยังไงเนาะเพื่อนว่าเนาะนางเมลีกันใจตายพี่น้องเพราะว่าพระรถบ่ยอมกลับไปครองรักกับเราอย่างเดิมเราคนละสปีชีส์นะเพื่อนว่าเราคนละอย่างนะพี่เป็นคนน้องเป็นยักษ์ที่อยู่ด้วยกันผ่านมานึกว่าฝันนะเพื่อนว่าต่างคนต่างไปเถอะนางเมลีอยากหายแห้งกุมอกกุมใจและก็ตอมใจแห้งโอ้ยพระรถเสนสุดยอดสามีของอีสานเพื่อนว่าจะไปจากกันโดยไม่สั่งลาเลยนะเพื่อนว่าเราอยากอันกุมอกกุมใจแห้งก็เลยกั้นใจตัวเองตายหลังจากเรากั้นใจตัวเองตายแล้วก็ไปเกิดเป็นธิดาองค์ที่7ของเท้าประทุมจอมกินนอนนะครับอยู่ทางพุ่นทั้งเขาไก่ลาดมีนามว่านางมโนรานั่นเองแต่ว่าก้อนตายนะครับก้อนเล่าสิใจฆ่าตายนางเมลีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุศาสตร์นี้น้องเป็นฝ่ายติดตามหาอายรถเสนด้วยความหักมักความหักศาสนาขอให้อายรถเสนเป็นฝ่ายตามหาน้องในท้อนสาธุหลังจากนั้นนะครับนางเมรีกะขาดใจตายพี่น้องครับทางด้านพระรถเสนหลังจากที่เอายาเอาดวงตากลับมาใส่คืนให้แม้ตนเองให้ปลาทั้ง11คนแล้วได้หูความจริงว่าคนที่จกน้อยตาควักน้อยตาทรมานแม้ทรมานป่าก็คือนางยักษ์สนธมารนั่นเองเท้ารถเสนก็เลยใส่

ไหมตพศวิเศษที่ได้มาสังหารนางยักษ์สนธมารเมื่อเหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีท้าวรถสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อก็เลยอภิเษกให้พระรถเสนกุมารขึ้นเป็นพระราชาครองราชสืบแทนพระองค์พระรถเสนดำรงสิริราชสมบัติโดยธรรมประชาราษฎร์ทั้งปวงต่างอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันพี่น้องครับบางตำนานกล่าวนะครับว่าพระรถเสนนะครับหลังจากครองราชแล้วได้กลับไปหานางเมลีที่เมืองคชปุรนครด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงครั้งเปิดโกฏดูเบิ่งศพนางเมลียังสวยยังงามคือเก่าเออยังบ่เสื่อมสลายโอ้ยใจขึ้นฮอดแล้วบัดนี้อะไรให้อยู่พอปานนั้นขึ้นฮอดนางเมลีกั้นใจตายตามนางไปและด้วยบุญบารมีที่ได้เป็นศีล2ต้อนกันมานะครับเป็นเนื้อคู่กันทุกชาติมาพระรถเสนก็ได้ไปเกิดเป็นพระสุทนโอรสของท้าวอาทิตยวงศ์แห่งอุดรปัญจานครซึ่งมีเหลืองเล่าให้ฟังในเรื่องพระสุทนมโนรานั่นเองนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าของนาง12จบลงด้วยประกาศราชนีมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังหนุ่มนาคนผู้ไทยสิกับมารับสายในโอกาสต่อไปครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าแถวบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากล่องใสมาหลายเถือและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบ้านผมห้องยากระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทหรือ120บาทสกัดจากต้นพระพลึงหรือใบวานสนหรือต้นวานสนเท่านี้ละบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดกัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยประเภทมดแมงไม้กัดต่อยนะครับเกิดจากตุ่มคันมูนันทาบางๆนวดเบาๆเด้อสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันส่วนต้อแตนแมงงอดตอดนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้แบบทางลูกกลิ้งหรือสเปรย์ส่วนแขนหักขาหักขาคลุยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแนะนำสเปรย์เพราะว่ามันสิได้บอกกระทบกระเทือนถึงแผลหรือผิวหนังที่มีอาการเจ็บแห้งใดมันจะบวกอักเสบใดนะครับนอกจากนั้นแล้วครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและก็ชนิดน้ำก็ยังบำรุงผิวได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราผลิตจากน้ำมันงาดำและน้ำมันมะพร้าวน้ำมันระกำ3ส่วนผสมกันจากการสกัดใบวานสนเอทให้กลิ่นหอมมีกลิ่นหอมโดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นแต่ประการใดสนใจสอบถามรายละเอียดซื้อได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายสทต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์0813800359สำหรับพี่น้องที่อยู่ไทแฮและบริเวณใกล้เคียงก็สั่งกับดีเจต้อยสมจิตมังกายได้นะครับรายการชุมชนคนลุกทุ่งปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นหน้าที่ของต้อยสมจิตมังกายเป็นรายการลุกทุ่งก่อนเที่ยงแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขออนุญาตคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานำรายการชุมชนคนลุกทุ่งมาฝากมาตอนพี่น้องทาง FM 104.5 MHz ซึ่ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยลูกทุ่งสากลลูกทุ่งลูกกรุงทั้งเก่าทั้งใหม่และหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจนอกจากนั้นก็ยังฟังเพลิดเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่นกแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศทำการกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าอันนี้ก็ได้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอานะครับโดยการอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีซึ่งพระคุณเจ้ายังแสวงบุญอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีก็ขอคำภาวนาในการแสวงบุญของพระคุณเจ้าและการเดินทางกลับให้มีความปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพฝากพี่น้องด้วยในคำภาวนาของทุกท่านนะครับฝากไว้ในคำภาวนาของพี่น้องคริสตชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราด้วยวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวมีท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสยท่านอาจารย์มานะทองอันตังท่านสทต้อยสมจิตมังกายไก่วุฒิไกรทองอันตังท่านอรุณตระกูลมาท่านปรีชามูลทองสุขและผมประสงค์เนืองทองหรือนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคณะกรรมการพี่น้องที่สนใจจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการบ่ว่าสิเป็นทางรายการของอาจารย์มานะทองอันตังสทต้อยสมจิตมังกายไก่วุฒิไกรก็สามารถที่จะแจ้งนักจัดรายการหรือคณะกรรมการของเราได้หรือสนใจจะยิงสปอตประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาหน่วยงานห้างร้านกลุ่มวิสาหกิจต่างๆก็ขอเชิญนะครับราคาเป็นกันเองติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ของเราหรือที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือที่นักจัดรายการของเราทุกท่านที่นำเรียนมาก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่2ที่เราทำการออกอากาศและสนับมีสปอนเซอร์
ผู้สนับสนุนรายการนั่นเองครับและก็ในส่วนของรายการของเราในวันอาทิตย์ก็ยังคงว่างอยู่พี่น้องที่อยากจะเป็นเจ้าของรายการก็ติดต่อสอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใดที่หมายเลข0898633349อยากจะจัดรายการวันอาทิตย์เด้อยากจะมีอะไรมาฝากมาตอนอยากจัดรายการแทนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่นะก็โทรมาได้เด้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ทักทายพี่น้องคุณลุงคุณป้าเด้อนะครับ1ปีมี365วันผ่านมาถึงวันนี้เป็นวันที่248แล้วก็ฝากทุกเรื่องราวในอีก117วันจะสิ้นปีนี้ไว้กับพระกันแล้วกันชีวิตของเราไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะครับทุกเรื่องราวของชีวิตเฮาบ่สามารถที่จะกำหนดได้แต่สิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจเป็นแนวทางในการเดินทางต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้สำหรับชีวิตของเรานะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทักทายไปถึงอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนำเด้อนะครับซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ฝากความสุขความมนซื้นความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ครับบ้านเฮากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักที่จังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีแต่นครพนมก็โอ้ยบ่ธรรมดาเด้ตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปครับ8 9 10 11ก็จะบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึง160ถึง180ของพื้นที่เบิ่งแย่งกันได้อีเมดเด้อแต่ละมงแต่ละบ่อนโอ้ยผมเบิ่งข่าวล่ะมีการเตรียมการเพื่อที่จะระวังน้ำท่วมขังหลายพื้นที่อุบลราชธานีแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลก็เป็นตะยานเนาะอีเมดเนาะนครพนมแม่น้ำโขงก็เฝ้าเตรียมกันยังไงได้ระวังหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับรวมไปถึงสกลนครของเราด้วยเมาพื้นฝนจะตกหนักและหนักมากฝนตกสะสมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าควรระวังและเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดด้วยอันนี้ก็นำฝากเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าบ้านผมนี่มื้อเสาร์นี่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี่นะครับบึ้งฟ้าแล้วกับบางเทือกะแดดกระบดบางเทือกะแดดมาได้มาบดบดอยู่ในแดดก็ได้สิตกอยู่บ่บุนี่เนาะแต่ว่า 2-3 วันก่อนบ่ตกครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเบิ่งแย่งกันไปเนาะอีเมได้เป็นได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแถวบ้านเฮาเนาะเบิ่งแย่งกันเด้อเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าเรื่องของลมแต่ว่ามันก็บ่เป็นตะยานซ้ําฝนแรกฟ้าแรกเนาะอีเมเนาะฝนแรกฟ้าแรกนี่โอ้ยบ่ธรรมดาเด้ผู้ใหญ่สิงผู้ใหญ่สิงผู้ใหญ่สิงนี่ลงในไลน์ของอันหยังก็ไลน์ของครอบครัวคริสตชนไลน์ของเดี๋ยวผมเบิ่งซื้อไลน์ก่อนลืมแล้วผู้ใหญ่สิงห์แห่งหมู่ที่5บ้านป่าพนาวันจากลายกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงผู้ใหญ่สิงห์ก็บอกว่าวันที่9กันยายนนี่สิมีประชาคมหมู่บ้านได้และก็ส่งเอกสารลายซื้อเกษตรกรขึ้นทะเบียนตั้งแต่2กันยายนเพื่อไปติดประกาศลายซื้อแล้วเรื่องของการปลูกข้าวและพืชอื่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ได้ไปตรวจสอบลายซื้อแล้วลายซื้อและข้อมูลบ่ถูกต้องเด้อให้เอาเอกสารไปยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันประชาคมก็คือวันที่9กันยายนที่ศาลามาติโน่เด้อส่วนเกษตรกรท่านใดไม่แนบรูปแปลงนาหรือรูปถ่ายมาไม่ถูกต้องบ่มีแกน X แกน Y นะบ่มีแกน X แกน Y ให้ถ่ายมาใหม่นำส่งในวันประชาคมวันพุธที่9กันยายนด้วยอันนี้คือผู้ใหญ่สิงประกาศมาทางไลน์ของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับวันที่19กันยายนที่สิฮอดนี้นะครับคณะพักนีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์โดยวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณอยู่อารามพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีแต่ก่อนหน้านี้วันที่16วันที่17กสิมีตรีวานเวลา19นาฬิกาวันศุกร์ที่18เวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่และก็เริ่มด้วยต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองครับทางอารามกาบูชินของเรานะครับก็บอกว่าคณะซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอาซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิบัติแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2026นี้
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะตลอดจนท่านที่ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองและทุกวันก็จะได้รับพระคุณการุณด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันตลอดจนทางอารามก็ขอผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องด้วยนะครับก็ไปเอ็ดบุญกันไปครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดประกาศเงินสงเคราะห์สำหรับสมาชิกในเดือนสิงหาคมนะครับยอดสมาชิกคงเหลือจำนวน 108,838 รายสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนนี้จำนวน480คนสมาชิกเสียชีวิตแล้วจำนวน252ศพเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็จะเรียกเก็บรายละ315บาทสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนศพละ 136,005 บาท60สตางค์และได้รับค่าพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ยังคงเปิดรับเงินฝากสำหรับสมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยมีเงื่อนไขก็คือการฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทในปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีที่2จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่3ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนสมาชิกที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทก็คือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองส่วนปีที่2จะได้รับร้อยละ3บาท25สตางค์และปีที่3จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็คือปีละ 3,000

ไม่ครบปีนะก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาทมันจำเป็นต้องถอนก็ได้รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศของสหกรณ์ครับยังไม่ปิดรับสมัครท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับอยู่แล้วก็ขอบคุณสมาชิกและพี่น้องในชุมชนของเราหลายท่านไปฝากแล้วนะครับเริ่มไปฝากแล้วขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้นอกจากเรามีโปรแกรมใช้เองแล้วก็บอกว่าสิเป็นฝากถอนกู้ยืมเงินค้ำประกันเงินกู้สมัครใหม่ล้วนแต่เราผลิตโปรแกรมใช้เองและสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เราก็ผลิตโปรแกรมใช้เองเช่นเดียวกันนะครับทั้งใบเสร็จใบรับเงินต่างๆก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่สองสาวของเราบริการด้วยรอยยิ้มทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บริการตามปกตินะครับโชคดีแบบนึงนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดถอนเงินในระบบออนไลน์ไม่ได้ต้องไปฝากและถอนด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินที่ฝากจึงปลอดภัยจากสแกมเมอร์หรือจากผู้ที่ช่อโกงได้ 100% นะครับแต่ว่าระบบของเราแม้จะเชื่อมต่อกับระบบต่างๆก็จริงแต่การถอนเงินต้องถอนด้วยตัวเองและยืนยันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงมี 100%แต่สมาชิกที่จะถอนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต้องโทรศัพท์แจ้งก่อนนะครับ 10,000 20,000 30,000 40,000 หรือ 100,000 200,000 ต้องโทรแจ้งก่อนได้คณะกรรมการของเราจะได้ไปถอนเงินมาให้นะยกเว้นวันอาทิตย์เด้อนะครับถอนได้ไม่มากนักเพราะว่าเป็นวันหยุดธนาคารคณะกรรมการและสหกรณ์ไม่มีนโยบายเก็บเงินสดไว้ที่สำนักงานเพราะฉะนั้นต้องแจ้งแก่สมาชิกอันนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบการเงินของเราต้องถอนด้วยเงินสดและหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นก็มีความอบอุ่นใจได้ว่าไม่มีใครมาแอบอ้างถอนอย่างแน่นอนนอกจากตัวของเราเองไปถอนนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ังเพลงกันมานะครับ2งานเพลงรวดเนาะอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฝากในเด้อสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้ทาใส่ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำต่อบอกต่อกันแน่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงกว่าละเอียดใดนี่ยากได้อีเมลเอ้ยนะครับมันเป็นการท้าทายของชีวิตเป็นอย่างมากผมบ่มีความรู้เลยแต่มือหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาได้บางคนก็ถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าคิดได้แนวใดคิดได้แนวใดเอาวานสนมาสกัดนี่เพราะว่าวานสนนี่ไทยบ้านเขากูฮู้จักเป็นอย่างดีหลายคนก็ปลูกเอาไว้ในเฮือนแล้วยามเจ็บใครได้ป่วยเอาขออภัยครับยามมันเจ็บแขนเจ็บขาฟกซ้ำดำเขียวก็เอาไปตัดมาประคบไปล้นไฟมาประคบพันรอบมองที่เจ็บหันตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาประคบบ่ต้องไปเอาล้นไฟอีกแล้วหนุ่มน้อยคนไทยสกัดมาเป็นน้ำมันนวดผลิตเป็นชนิดครีมนวดไทยบ้านผมกระหองยากระพะคือผมบอกให้แล้วเนาะและก็ผลิตเป็นชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเอาไว้ทาเอาไว้อำนวยความสะดวกผู้ใดมักแบบสเปรย์ก็ใส่สเปรย์ผู้ใดมักแบบลูกกลิ้งก็ใส่แบบลูกกลิ้งผู้ใดมักแบบครีมทาก็เอาแบบนี่แหละครีมทานี่แหละแต่ส่วนของผมแล้วนี่ใส่ครีมทาครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำหลายและเป็นส่วนผสมของข้าวหอมยาเกาะน้ำมันมะพร้าวด้วยเอามาผสมแล้วมันก็สิมั่นมั่นหน่อยหนึ่งเด้แต่มันทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยและที่สำคัญทาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เศร้าปวดนะครับเศร้าเจ็บเอวเศร้าเจ็บกล้ามเนื้อแต่ถ้าทำกิจกรรมเดิมๆต่อไปนี่มันก็ต้องได้ทาดูๆได้อย่างผมหนังมือละ6-7ชั่วโมงนี่โอ้ยพอลุกนี่กงโก้กงกวยขึ้นกันเด้ต้องทาก้อนลุกนี่ก็ต้องทาสะก้อนและหนังถ้าหนังหึงหลายชั่วโมงเด้ต้องท่าสะก้อนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนใช้1ขวด1อาทิตย์ตอนนี้นี่ใส่หลายกว่าหันแล้วใส่หลายกว่าหันแล้วแต่ทุกครั้งที่ทานี่ก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจเพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดได้บ่ได้กินยาแก้ปวดอีกแล้วบ่กินแล้วยาแก้ปวดแห้งแค่อีเมเอ้ยสำหรับพี่น้องที่อยากทดลองเบิ่งหลังจากที่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ตลอดโอ้ยอย่าไปจมโอจมโอยบ่ต้องจมอีกแล้วเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตานุ่มน้อยคนไทยไปทาได้อีเมเดอร์เจ็บมือใดก็ท่ามือนั้นแหละเจ็บตอนใดก็ท่าตอนนั้นแหละแต่ว่าผมนี่ท่าตอนเช้าหลังเลิกมิซ่าก่อนไปอาบน้ำจัก15นาทีแล้วก็นุ่นและปะแป้งแต่งตัวทาครีมแล้วบัดนี้ให้มันตัวหอมนิดน้อยเนาะหลังจากนั้น แล้วก็จบรายการข่าวนี่ก็ทาอีกรอบนึงได้บัดนี้พูดละอีกรอบนึงก็คือตอนย่ามือแรงก่อนนอนก่อนนอนนี่บ่ได้แม่นทานอนเด้ทาก่อนนอน30นาทีหรืออย่างน้อย15นาทีทาเสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้ำแหละทาครีมนวดแล้วบัดนี้อันนี้คือกิจวัตรของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมือก่อนเอื้อยเพิ่นมาพักกันไปกินข้าวแรงเนาะโอ้ยได้ขึ้นสมุนไพรจักใสเพิ่นว่ามันติดตัวผมนะมันติดตัวผมหรือว่าใสหลายก็บ่จักเนาะมันเป็นกลิ่นหอมโดยไม่มีสารแต่งกลิ่นมันบ่ได้ให้กลิ่นผู้มีอายุกลิ่นเซลล์ผิวหนังที่มันตายนี่มันสิถูกลอกออกไปแล้วก็มันจะแทนที่ด้วยสมุนไพรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีกลิ่นกายแบบผู้สูงอายุเอาครีมนี้ไปทาเด้อทาเอาครีมนี้ไปทาเดี๋ยวมันสิเปลี่ยนกลิ่นเลยเด้จะเป็นกลิ่นสมุนไพรของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเลยเนี่ยมันก็บ่แม่นกลิ่นซาบซางเด้มันสิมีกลิ่นหอมไปเลย เวลาทาแล้วออกกำลังกายเหงื่อมันสิออกได้บัดนี้เวลาเหงื่อออกนี่เขาสิถูขี้ไข่มันสิไหลออกปื้นๆออกไปเลยไปถูออกในอีเมลเอ้ยอันนี้ก็ได้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเด้อลองไปใส่เบิ่งครับพี่น้องที่รีวิวขอพระคุณเป็นอย่างมากหลายคนรีวิวมาแล้วว่าใส่เป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้ดีแนวนั้นดีแนวนี้อย่าลืมบอกต่อกันไปด้วยนะครับสอบถามและสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรลูกกลิ้งสมุนไพรกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งถึงบ้านเก็บปลายทางเด้อ0898633349 0898633349สั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายยุทธแห 0813800359
อีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับ0813800359ยังคงราคาเดิมนะครับชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทหรือ120บาทนั่นเองนะครับ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มบ้าน
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

0: นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดทั้งอุบลในเตรียมการกันยังไง
1: ขึ้นมา
0: ญาติปุดขึ้นมาเลยน่ากลัวมากนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็เตรียมเฝ้าระวังอย่างมากส่วนทางสกลนครของเราราณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจของท่านก็รายงานสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลสกลนครหลังฝนตกหนักผู้ว่าราณิดาก็สั่งการให้ทุกหน่วยติดตามแบบทันต่อเหตุการณ์นะครับนาทีต่อนาทีเพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้
1: และ
0: นางราณิดาเหลืองทิติสกุลเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในความรับผิดชอบของเราซึ่งเราต้องช่วยเขาให้เดินไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมในส่วนของท้ายๆข้อคิดมูลนี้คุณพ่อขวัญก็ฝากว่าคาทอลิกของเราหรือคริสตชนของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตักเตือนกันด้วยความรักแบบพี่น้องซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญอาศัยความอดทนความสุภาพอ่อนโยนอาศัยความจริงใจและความปรีชาฉลาดทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องกล้าที่จะตักเตือนกันด้วยความรักเริ่มจากในครอบครัวจากพ่อแม่ตักเตือนบุตรหลานพี่ตักเตือนน้องผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อยกว่าและผู้น้อยต้องเชื่อฟังคำตักเตือนนี่คือหน้าที่แห่งความรักที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเองนะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกส่วนของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มูนีก็แบ่งปันว่ามูนีพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งให้ประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วให้เขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าเตือนคนผิดให้กลับใจถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่บาปส่วนท่านนักบุญเปโตรก็สอนเราวันนี้ว่าเราเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับคุณพระคุณเจ้าก็ได้ยกตัวอย่างกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายก็ได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆในเวลา60ปีเขาเขียนหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเขาอธิบายร้อยพันอย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตของมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดเท่านั้นทำให้ปราชญ์นั้นงงแต่ในที่สุดเขาก็สรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วครับสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตและทำให้ชีวิตของเขามีคุณค่าคือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราคือความรักนั่นเองครับและวันนี้พระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าพระเยซูเจ้านั้นฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยชุมชนเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนากันก่อนเพื่อพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดเราแน่นอนก่อนอื่นทั้งหมดเราต้องมีความรักมีความจริงใจต่อคนที่ทำความผิดและก็เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็แจ้งให้หมู่คณะทราบอีกทั้งพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์ทรงเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางเขาและประทานสิ่งที่เขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจึงเป็นระหว่างพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเยซูเจ้าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งทำลายความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีนำมาซึ่งความเมตตากรุณานำมาซึ่งการให้อภัยซึ่งมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขสันติพระเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอบพระคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาของเราครับ

ที่ไหนมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักนะครับมาติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำมื้อนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กันยายนมื้อนี้บอกว่าบ้านเฮานี่มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางหม่องบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์บอกว่าสิมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับส่วนความเร็วของลมก็อยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากมื้อนี้เป็นต้นไปถึงวันที่11ฝนก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นสัก10%หรือ 10% ครับเพราะว่าวันที่6ถึงวันที่7ถึงวันที่11นี่นะครับ7ถึง11นี่ก็จะอยู่ที่60%-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตลอดช่วงเป็นบางมงอันนี้ก็รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา8 9 10 11นะ180ได้อีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาได้เนาะกับบ่ลดปานใดบ่นั้นปานใดแต่ว่าบ้านเฮานี่มาแต่กลางคืนใครอยู่ได้เนาะมาแต่กลางคืนเมื่อคืนนี่มาอยู่บ่อีเมลนี่แต่ว่ากลางเงินนี่แดดออกแดดจ้าก็ใครอยู่ได้เนาะส่วนวันที่8ถึง11นี้จะมีลมแปรปรวนด้วยความเร็วของลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศอะไร6 7 8เตือนจังหวัดเสี่ยงหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกได้เตือนระบุว่าเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงระหว่างนี้เพราะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจะส่งผลในช่วงตั้งแต่4-8รวมถึงวันนี้ด้วยอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภาคตะวันออกด้วยต้องระวังมีมงใดแน่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พระเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดทั้งอุบลในเตรียมการกันยังไงละอีเมลเอ้ยยานน้ำมันท่วมนะครับน้ำแม่น้ำมูลขึ้นมาปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเลยน่ากลัวมากนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็เตรียมเฝ้าระวังอย่างมากส่วนทางสกลนครของเราราณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจของท่านก็รายงานสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลสกลนครหลังฝนตกหนักผู้ว่าราณิดาก็สั่งการให้ทุกหน่วยติดตามแบบทันต่อเหตุการณ์นะครับนาทีต่อนาทีเพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้นางราณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าฝนตกมันตกมาแล้วมันปังน้ำมันบ่ไหลไปใสบ่ซึมไปใสนานกว่า1ชั่วโมงแล้วจุดเสี่ยงก็อยู่บ้านรุ่งพัฒนาซอย3ซอย4ซอย5ครับอันนี้สภาพปกติไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวกเมื่อวานนี้ส่วนบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจุดระบายน้ำที่เคยท่วมขังก็คือน้ำหนองสนมครับจุดระบายน้ำหนองสนมนี้รายงานระบุว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยกันการเตรียมรับมือและก็เตรียมความพร้อมเทือนี้เทศบาลสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเตรียมไว้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครนะครับส่วนที่นครพนมนี่ก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับระหว่าง6ถึง7กันยายนโดยตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมกับกำชับให้ทุกส่วนราชการต
ทุกนายอำเภอทุกแห่งและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นครพนมในการยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับอาจจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงนครพนมมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็ตลอด24ชั่วโมงกำชับไปแล้วมีการเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพไว้พร้อมสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ที่ทุกพื้นที่ของนครพนมจะได้รับประสบอุทกภัยอันนี้ก็เป็นกำลังใจทุกที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดลำแม่น้ำโขงนะครับติดแม่น้ำโขงแล้วก็ติดแม่น้ำสำคัญหลายสายรวมไปถึงอำเภอของเราด้วยจังหวัดของเราด้วยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบวานสนใบวานสนนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้นี่เอามาล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่แขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือขาหักขาโค่นเป็นการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ชายก็สกัดเอามาร่วมผสมกับน้ำมันระกำร่วมผสมกับน้ำมันงาดำร่วมผสมกับน้ำมันมะพร้าวรวมกันแล้วนี่นอกจากที่จะบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมนะครับชนิดครีมแต่ว่าที่บ้านผมก็หองอยากกระพะได้ส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทหรือ120บาทนั่นเองครับสอบถามและก็สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349อันนี้ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0898633349ส่วนทางเตแหของเฮานะครับก็ติดต่อที่ท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359นะครับท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าจะไปส่งในรัศมีใกล้เคียงแต่ถ้าว่าพี่น้องอยากได้ด่วนก็โทรศัพท์สอบถามมีอยู่บ่ถ้าไม่มีเพิ่นก็สิให้ผมส่งให้นะครับสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายขอพระคุณพี่น้องเด้อส่วนมดแมลงสัตว์กระต่อยอันนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆครั้งเดียวเด้อทาครั้งเดียวสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามันคันโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่นะส่วนแมงงอดตอดนี่แมงปองเล็กนี่นะครับพวกตอแตนนี่ใช้แบบสเปรย์นะครับใช้แบบสเปรย์บรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีแต่ถ้ามันตอดอยู่ในหัวนี่แตนตอดอยู่ในหัวก็จะออกหอนนิดน้อยแป๊บเดียวนะครับก็จะเศร้าปวดเลยสำหรับสเปรย์ส่วนผู้ที่แขนหักขาหักขาคอนแนะนำแบบสเปรย์เช่นเดียวกันนะครับสเปรย์แล้วก็ฉีดพ่น

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ
2: สมุนไพรสเปอร์สมุนไพรปลับปลึง
3: ฝากอีเมลอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้เด้ออีเมลเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรปลับปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใส่เบิ่งซะก่อนถ้ามันดีก็บอกต่อแน่เนาะนะครับขวดละ50บาทนะครับพี่น้องครับจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีกาดได้รายงานการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันพุธที่2ถึงวันศุกร์ที่4บอกว่าพระคุณเจ้าได้ไปเยี่ยมศูนย์ฟูโกราเร่และก็คารวะรุมศพผู้ก่อตั้งคณะนะครับและก็ได้ร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์และการบรรยายของนางมาการ์เร็ตคาลัมประธานคณะฟูโกลาเร่และวิทยากรอีกหลายท่านที่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องจงรักซึ่งกันและกันเหมือนดั่งพระเจ้าทรงรักเราซึ่งพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนื่องจากพวกเรามาจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าคณะพระสังฆราชก็มาจากหลายประเทศทั่วโลกคณะพระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่างและหลากหลายโดยที่คณะพระคุณเจ้ายังคงรักษาอัตลักษณ์ซึ่งมีความโดดเด่นของแต่ละองค์เอาไว้จากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมศูนย์นานาชาติของคณะโฟโกราเร่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองร็อกกาดีปาปาร็อกกาดีปาปานี้เป็นเมืองบนเนินเขาห่างจากทางใต้ของกรุงโรมประมาณ4กิโลเมตรเป็นศูนย์ซึ่งรวมเป็นศูนย์กลางการบริหารและก็ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโกราเร่ทั่วโลกซึ่งคณะพระคุณเจ้าจากทั่วทุกมุมโลกหลายองค์ก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานภาวนารวมถึงพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีของเราด้วยไปอธิษฐานภาวนาที่หลุมศพของเคียร่าลูบิกผู้ก่อตั้งคณะโฟโกราเร่ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2ท่านก็คืออีจิโนจอร์ดานีและก็บาทหลวงปาสควาเลโฟเรซี่ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วัดน้อยของศูนย์ที่นี่นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตเอาขอไปครับข้อมูลจากผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันและขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีที่ส่งข้อมูลรายงานผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดามาณโอกาสนี้และก็ขอคำภาวนาจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาในมิสังของเราและท่านที่เคารพได้ภาวนาให้กับพระคุณเจ้าในการเดินทางแสวงบุญตลอดจนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับพี่น้องครับท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้านะครับมื้อนี้พิธีบูชาขอบพระคุณและทุกวันเวลา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้านะครับมุ่งหวังให้กับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ไปวัดมิได้จำเป็นที่สุดได้

0: ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราและก็ทางระบบออนไลน์ส่วนพี่น้องที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ก็ขอเชิญร่วมพิธีที่วัดหรือที่โบสถ์ของตนเองนะครับซึ่งการร่วมพิธีนั้นทางองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ตรัสสอนเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมพระองค์ทรงออกมาพบปะและสอนคำสอนแก่คริสตชนในการเข้าเฝ้าทั่วไปในครั้งนั้นพระองค์ทรงชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การมาร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนไปรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันเพราะฉะนั้นคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังนั่นก็คือรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทก็คือรับศีลรับพรนั่นเองครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้สำหรับพิธีบูชาขอพระคุณในวันอาทิตย์นะครับมิซาวันอาทิตย์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็บอกว่าวันอาทิตย์ก็จะมีมิซา 6:00 น. 7:30 น. 30 น. 10:30 น. 30 น. และตอนแรก 19:00 น. นะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องที่อยากจะมาร่วมพิธีที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแขวท่าแร่ของเราได้รับทราบเวลาไปที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องของการรายงานยาเสพติดเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่5กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้8คดีผู้ต้องหา8รายของกลางยาบ้ารวม48เม็ดนะครับสำหรับวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้แยกเป็นอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า29เม็ดพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายและจากผลการปฏิบัติการของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารเมื่อวานนี้ก็สามารถจับกุมได้อีก22คดีมีผู้ต้องหา23รายของกลางยาบ้า397เม็ดด้วยกันนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดและสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเราเรื่องของการศึกษาโอ้ยอันนี้นะครับครูอเมไพตี้เด็กหน่อยครับปากฏว่าหลังบวมเลยที่กาฬสินธุ์นะครับบ่แม่นบ้านเฮาเนาะเมื่อวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้นะครับนายพลากรพิมพนิษฐ์ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยก็นำทีมผู้บริหารการศึกษาผู้นำท้องถิ่นตำรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวเด็กฮอดเฮือนเลยพร้อมยืนยันว่าจะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดโดยเผยว่าเรื่องนี้ถึงหูผู้บริหารระดับกระทรวงแล้วทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กำชับมาให้ดูแลเป็นพิเศษย้ำโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้โลกออนไลน์นะครับเกิดความร้อนแรงหลังมีการโพสต์ภาพเด็กนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูลงโทษด้วยไม้ไผ่และไม้ขนไก่จนแผ่นหลังบวมช้ำถึงขั้นนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงข้างอย่างเดียวสาเหตุเป็นอย่างวะติทำการบ้านไม่เสร็จครับเด็กน้อยป.5ทำการบ้านไม่เสร็จเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในคาบวิชาการงานอาชีพพอครูไปตรวจงานก็พบว่าเด็กหลายคนทำส่งไม่ทันตามกำหนดก็เลยนี่แหละมีการลงโทษตีหลังรวม6ครั้งจนกระทั่งพ่อแม่ของเด็กพบรอยช้ำหลังลูกกลับบ้านและก็เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะทางผู้อำนวยการสพป.กาฬสินธุ์นายชัชวาลอาราธแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าครูทำเกินเหตุจริงและจากการตรวจสอบก็พบว่าในวันเกิดเหตุมีเด็กถูกตีประมาณ11คนจำนวนนี้มี2คนที่มีรอยบวมช้ำรุนแรง เบื้องต้นก็เลยสั่งการให้ย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันที่7กันยายนนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและก็สอบวินัยตามขั้นตอนต่อไปขณะที่แม่ของเด็กก็บอกว่ารู้สึกว่าครูลงโทษรุนแรงเกินไปมันแห้งโพดแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นถูกตีและลักษณะเดียวกันอีกหลายคนผู้ปกครองก็ต่างเดินหน้าเรียกร้องย้ายครูออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้นี่ลูกหลานบ่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วยานครูตีพร้อมเขาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้แล้วด้วยทางด้านนายบุญทรงอันอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงก็บอกว่าที่ผ่านมาครูคนดังกล่าวไม่เคยมีประวัติตีหรือทำร้ายเด็กเลยมีเพียงดุว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นหลังเกิดเหตุครูก็ยอมรับผิดและแสดงความเสียใจพร้อมนำยามาทาแผลให้เด็กในวันเกิดเหตุด้วยรายงานแจ้งว่าด้านตำรวจพันตำรวจโทอนิวัฒน์ศรีโคตรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยางตลาดก็ระบุว่าได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองแล้วเตรียมนัดสอบปากคำทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพและครูผู้ก่อเหตุก่อนแจ้งความก็ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อกฎหมายต่อไปอันทางผอ.ก็บอกว่าคู่คนนี้เราบ่เคยตีเล็กน้อยเลยได้ล่ะมีแต่หายอย่างเดียวว่าสินี่เราไปเฝ้าทุกมือบ่หรือเด็กน้อยบ่กล้าเว้ามันต้องมีเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ก็จะไม่ก่อเหตุหรืออาจจะมีเหตุอย่างอื่นมาดลบันดาลใจให้เราหายกับบ่จักได้เครียดเรื่องอื่นก็มีได้เนาะบางเทือก็ได้คือเฮานี่แล้วเนาะตีวัวกระทบคราดก็มีหายเรื่องนั้นก็มาฟันมาหายเรื่องนี้ก็มีได้โอ้ยอย่าไปเฮ็ดเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวกันต่อครับพาดหัวว่านายกเล็กเมืองสุพรรณบุรีปลื้มบุ๋มบิ๋มจากเด็กเทศบาล3มีฝันในวันวานพาทีมไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกกรณีที่ทีมนักตบลูกยางทีมชาติไทยคว้าถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในนักตบก็คือน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดไทนาวาสโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็สร้างความปลาบปลื้มภาคภูมิใจกับชาวสุพรรณบุรีอย่างหลายที่สุดล่าสุดเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจากเด็กน้อยนักเรียนม.1จากโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความยินดีจากใจกับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเราก็บอกว่าจากวันแรกที่น้องยังเป็นเพียงเด็กนักเรียนตัวเล็กๆที่มีความฝันสู่วันนี้วันที่ชื่อของชัชชุออนโมกศรีกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์กับการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ในฐานะที่เราเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและชาวสุพรรณบุรีก็บอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยน้องบุ๋มบิ๋มได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความฝันไม่มีคำหากเรามีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพยายามก็ขอชื่นชมในความทุ่มเทความเสียสละและหัวใจนักสู้ของน้องขอให้รักษาความมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปและสร้างความสุขให้คนไทยอีกมากมายคนสุพรรณบุรีภูมิใจในตัวน้องบุ๋มบิ๋มครับพี่น้องครับสำหรับชัชชุออนโมกศรีในข่าวก็บอกว่าเขารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2555โดยมีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาประเภทวอลเลย์บอลตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาของกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีมีนโยบายส่งเสริมทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถใช้กีฬาพัฒนาไปสู่อาชีพซึ่งชัชชุออนในขณะนั้น ได้เข้ารับการฝึกวอลเลย์บอลโดยมีอาจารย์เฉลิมชาติรุจิชาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสเป็นผู้ดูแลฝึกสอนโดยทางโรงเรียนได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลทั้งระดับกีฬาท้องถิ่นระดับภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าสิเป็นทางสุพรรณบุรีแล้วก็ทางประเทศไทยของเราความฝันไม่มีวันไกลเกินเอื้อมหากเรามีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพยายามชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเราต่อไปอีกข่าวหนึ่งนะครับก็บอกว่าสาวแก่แม่ไม้กว่า 3,000 คนแห่สมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพโอ้ข่าวนี้ตั้งแต่วันที่4เนาะพาดหัวต่อมาก็บอกว่าแค่6ชั่วโมงหลังออกโหนกระแสพร้อมเปเดือนละ 30,000 บาทมีบ้านมีรถให้ใช้สาวแก่แม่ไม้กว่า 3,000 คนแห่สมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพเจ้าตัวยืนยันจะไล่อ่านทุกข้อความหวังว่าจะเจอคนที่รักจริงเพราะฉะนั้นเอาอันนี้พาดหัวลงมาเรื่องราวเป็นอะไรนี่ฟังพร้อมกันในอีเมลเนาะจะไปสมัครน้ำเขาอยู่อีเมลเอ้ย จากกรณีร้อยตำรวจโทสมภพตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีถูกอดีตหญิงคนรักที่อยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปีแอบไปมีชายอื่นซึ่งเป็นครูสอนขับรถจนทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดสั้นหลายครั้งโชคดีมีเพื่อนคอยให้กำลังใจล่าสุดหมวดสมภพก็ได้ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาทก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอเมืองนนทบุรีอันนี้เป็นข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดนั้นภายหลังหมวดสมภพได้ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพร้อมประกาศเปิดวาบหัวใจให้กับผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคุณนายซึ่งทางคุณหนุ่มกรรชัยก็ได้ถามถึงคุณสมบัติของสาวๆที่จะเข้ามาแทนอดีตภรรยาเป็นได้เข้ามาแทนทีใดรู้บ่เนี่ยใดมีคุณสมบัติใดบ่ว่าซั่นทางหมวดสมภพก็ได้บอกว่าจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ปัจจุบันก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่นอกใจไม่มีชายอื่นส่วนอายุก็อยู่ราวๆ 30-40 ปีไม่ติดหรอกว่าจะเป็นม่ายเคยมีลูกมาก่อนหรือไม่อย่างไรทางคุณหนุ่มกรรชัยเองก็บอกว่าได้ให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าของเพจ Facebook คุบข่าวนนช่วยหมวดสมภพในการสกรีนสาวๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดยมีการประกาศผ่านทางรายการโหนกระแสพอหลังจากไม่นานแค่6ชั่วโมงพี่น้องครับปรากฏว่ามีหญิงสาวทั้งแก่แม่ไม้พากันทักเพจส่งรูปถ่ายเข้ามากว่า 3,000 รายทำเอาแอดมินและหมวดสมภพเองถึงกับตกใจยังไม่สามารถตอบหมดได้อย่างไรก็ตามหมวดสมภพก็บอกว่าจะนั่งอ่านทุกข้อความอย่างมีความสุขซึ่งพบว่ามีผู้สมัครทักเข้ามาในเพจมากกว่า 3,000 คนแล้วหมวดสมภพก็เลยต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขอไปอ่านข้อความที่สาวๆทักเข้ามาคุยก่อนนะว่าสันขออ่านด้วยตนเองก่อนนะว่าสันเอาอันนี้ก็ได้จากข่าวเดลินิวนะครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างห้ามใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายรัฐบาลเตือนนายจ้างนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลก็ขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560นอกจากนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็บอกว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำ ก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้รัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และแย่งอาชีพสงวนของคนไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2569ได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,700 คนอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับไปที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียครับซิดนีย์ของออสเตรเลียก็บอกว่าตอนนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวันนี้และเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานวันนี้ว่านครซิดนีย์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียก็มีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนะครับนักพยากรณ์อากาศก็เตือนนะครับว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงของนิวเซาท์เวลส์ก็ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่ไฟป่าอยู่ในระดับที่รุนแรงมากซึ่งก็เป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ทั้งนี้สภาพอากาศร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังส่งผลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผชิญภาวะแห้งแล้งจัดฝนตกน้อยกว่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าส่วนโคลัมเบียเป็นอะไรโคลัมเบียเผชิญสภาพอากาศแล้งจัด
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: เดชะพระนามพระบิดา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอก

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ย่อมเยาว์ซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โนเยนะเยโนที่สิบวภาที่สิบขอบารมีหลวงปู่คำพันธ์ข้าทายั่นไข่ค้ำป่า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: ลิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่อง

กรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการ

0: บ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อม

โอนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมเย็นๆก็พัดวอยวอยมาเออรอวูดวูดก็ไม่วูดนะวอยวอยมา 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักผิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีขอกราบงามกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวผ่านคลื่นสถานีวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการของเราที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่น้องแสง FM 104.5 MHz หนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้คือมาแปลกแต่อีเมล์เนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดคือถึงเด้ออีเมล์ลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาแล้วหนุ่มน้อยคนเปอร์ไทยลูกเขยล่าคุณหน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาดเออแต่ว่าบ่อยากมีไม่ปรารถนาจะมีรับนาทีส่งมอบความสุขความมนต์ซืน1ชั่วโมงแห่งความสุขความมนต์ซืนครับส่งผ่านคลื่นวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเฮาจากหอมีแคลเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขให้พี่น้องในชุมชนของเราและส่งผ่านทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องที่ติดตามรับฟังนับเงินก็ขอให้นับจนเทียงกันโอ้ยเท่าเอ๋แต่ละมือแต่ละมือเจ้าแต่เฮือค่อยได้นับเงินนี่ค่อยละมีไวเราได้มีไวเราได้หองหนุ่มเนาะคนผู้ไทยมานับซอยแน่ผู้ใดเอาปันนั้นแล้วนะอีเมลเนาะเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยคงจะเถียงกันระหว่างทางคอยบอกให้เจ้าเหลียวสายเจ้าขึ้นบ่เลี้ยวลุ้มลุ้มตาเจ้ามีเบิ่งบ่หันลุ้มหันโอ้ยคอยเจ็บหนกกแอวผู้ใดนี่มันสะเทือนแต่แต่ตกลุ้มแต่ละเธอนี่ว่าซั่นเบาๆเบาๆอีเมลเอ้ยอย่าได้ฉายาตุ๊กตาหน้ารถแม่มดที่บ้านแล้วจบได้เนาะอันนั้นทันตุ๊กตาหน้ารถแล้วเขาเว้าม้วนแต่ได้อาจจะจ่ายพี่จ๋าว่าสินเนาะหมามันเฮาตี้หมามันเฮาอย่างกระดักกระโดเพิ่นว่าเนาะคือเพลงกันที่เขาเปิดหน้าเนาะสิหายกันแบบนั้นแหละว่าเนาะอย่าเป็นอย่างนั้นเนาะต้องค่อยๆเว้ากันได้หันหน้ามายิ้มให้กันบ้างอย่าฉีกปากหายกันในระหว่างเดินทางมันสูญมาแล้วมันยากได้คนขับรถจะหายแห้งได้เที่ยวแต่ซอยขับอยู่บ่เศร้าเนาะจงมั่นใจในคนขับอย่าไปช่วยเขาขับนะว่าซั่นถ้าซอยเขาขับเป็นเรื่องอีแม่เอ้ยเพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้แดดส่องจากเทือกเขาภูพานส่องลงมาเดินทางไปนครพนมกระจกหลังมันส่องขนาดจากนครพนมมุ่งสู่สกลนครกระจกหน้าฟ้าก็โอ้ยมั่วขนาดแดดมันส่องแดดมันแย่งตาเนาะอีเมเนาะเส้นทางนี้ลำบากฝนตกก็แห้งลำบากเลยเพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยระหว่างเส้นทางนี้พี่น้องผ่านทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอครับเลยจากเทพนิมิตไปหนึ่งก็เสียงชัดขึ้นชัดขึ้นขึ้นโน่นทางผ่านนิรมัยไปแล้วเสียงก็จะหายไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามักสตางค์นี้ล่าอีแม่เอ้ยแพงมันถูกนำเข้าหรือว่าแพงมันมีปัญหาเด้อเพราะฉะนั้นก็ถ้าเก็บเงินเก็บคำสะก้อนจังสิดังต่ออีต้นนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็มาสนับสนุนแน่รายการวิทยุนี่อีแม่เอ้ยมาสนับสนุนครีมนวดสมุนไพรกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่เมาคนละโล2โล3โล4โล5โลเข้าไปแต่ละเดือนก็ได้ว่าเนาะขอบพระคุณไปอย่างมากเด้อนะครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกโมงทุกบอนเย็นย่ำสุริยาคล้อยลงแล้ว
หากับข้าวกับป่าสู้กันกินแซ่บๆอย่ากินลายแต่แกงหน่อไม้หันอีแม่ทางไทโซก็ได้ถ้ามื้อใดก็กินอย่างแกงหน่อไม้ล่ะว่าซั่นโอ้ยบางคนก็มักกินขนาดเด้อแกงหน่อไม้เด้อเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมเพิ่นว่าเนาะอ่ะนะครับส่งความสุขความมุ่นซื่อหาอีเมอีโมคุณลุงคุณป้าอีโพอีเพอีเมอีโพคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณแพลวทุกมงทุกบ่อนกันแล้วกันเด้อสันติดวงสว่างอัลบั้มใหม่ล่าสุดจากเราหายกับไผอีเมเอ้ยจับกระเป๋าเสื้อผ้าได้ไปมักใหญ่

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับคุณสายันสัญญาคุณสันติดวงสว่างพากันมาขับกล่อมเป็นความสุขความมนต์สืนเฮออีปุอีเมคุณลุงคุณป้าฟังเออแต่ว่าบักคำอีนางโอ้ยเจ็บกกหูเจ็บกกหูเพิ่นว่าได้เนาะอีพอเอ้ยอีพอเลียวเอ้ยฟังอยู่บ่ฝากเป็นความสุขความมนต์สืนหาเด้อพี่น้องทางคุมนั้นทุกมงทุกบอนกันละกันนะครับเป็นอันใดเนาะมืดหรือยังเนาะครีมนวดสมุนไพรนั่นนะครับบ่ต้องท่าหลายเด้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสำหรับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วมักท่าเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่อายุเกิน60ขึ้นไปแล้วนี่มันยากเวลาไปหันไปนี่บางคนนี่แพ้น้ำหอมครับผมนี่ก็เป็นคนแพ้น้ำหอมเด้ลูกสาวซื้อน้ำหอมมาขวดละตั้งหลายเงินเนาะโอ้ยปะเอาไว้ซื้อสมัยเฮ็ดงานโรงแรมกับโอ้ยขวดน้ำหอมขวดละหลายพันเอามาเลี้ยงซับลาบมายุซื้อบ่ได้ใส่อีเมเอ่ยย้อนว่าเป็นคนบ่มักน้ำหอมพ่อมาผลิตน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วชนิดครีมครับหมักแห้งถือใจตนเองแห้งขนาดได้บุญแล้วเบ้อผมฮะเป็นจังบุญผมเป็นได้บุญเนาะเพราะว่าพอทาปุ๊บนี่กลิ่นอายุคนที่มีอายุเนื่องจากว่าเซลล์ในร่างกายของเขามันตายเนาะมันตายน้ำแขนน้ำขาน้ำกระตูนี่เด้มันบ่มีมงหายใจเด้เนาะถ้าเป็นคนน้ำปิดปากปิดจมูกเซลล์มันตายมันฆ่ามันอุดไว้ตามรูคุมขนผมเอาครีมนวดสมุนไพรไปรูปนะครับเวลาออกกำลังกายเวลาเหงื่อออกนี่ถูออกหรือเป็นปันๆเลยอีเมเอ้ยไม่รู้ว่าขี้ใครว่าสันไม่ใช่ขี้เราอย่างแน่นอนเสือขออภัยได้มีเนาะว่าบ่ม้วนแท้ว่าจะภาษาคำว่าแบบนี้เนาะทั้งที่มันอยู่กับตัวเราแท้ๆไปถามมาอันขี้ไผ่อันนี้เนาะมันก็ลุมออกได้เพราะฉะนั้นเวลาใส่เป็นนานๆกลิ่นที่เราใส่นี่เป็นสมุนไพรพลับพลึงนี่ระหว่างใบพลับพลึงใบวานซนมาสกัดเรียบร้อยเป็นน้ำมันสมุนไพรแล้วก็เอาไปรวมกับส่วนผสมก็คือน้ำมันงาดำนะส่วนผสมกับน้ำมันระกำส่วนผสมกับน้ำมันมะพร้าวอยากให้หอมแน่ก็ใส่น้ำมันมะพร้าวหลายขึ้นเด้แต่ว่าเอาสำนีกระโพนะครับกลิ่นมันก็สิเลยออกหอมๆในจังหน่อยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเวลาใส่ไปโดนๆในกลิ่นผู้เฒ่านี่กินอายุหลายนี่หายไปเลยผมพิสูจน์เมื่อวานนี่ครับพิสูจน์เมื่อวานนี้หลังจากมาใส่ปุ่มใส่เป็นอาทิตย์เลยได้อาบน้ำเรียบร้อยทาครีมเรียบร้อยนะครับแต่กลิ่นผู้เฒ่านี่หายไปเลยมือเหลือแต่กลิ่นสมุนไพรมันก็บ่ได้เหม็นได้มันโอ้ยบางคนเขาก็ซื้อเอาผู้ใดหอมเด้เพิ่นว่าได้อย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ก็ซื้อเอาได้บ่ได้แม้นได้ว่าโอ้ยป่านเจ้าบ่ดูแลตนเองเนาะขี้มทาผิวก็ทาไปรวดมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันบ่ได้อยู่หึงสำหรับครีมนวดสมุนไพรของเราเพราะเป็นอย่างว่าที่น้ำมันงาดำช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วนะครับก็ยังช่วยทำให้ผิวดีด้วยได้ดูแลผิวพรรณของเราด้วยสำหรับน้ำมันงาดำนะครับอันนี้มีสรรพคุณที่ช่วยนอกจากปวดที่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ยังซอยให้บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวบาทนี่น้ำมันมะพร้าวนี่ทางนักวิชาการเพิ่นบอกไว้ได้ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมชาติได้เป็นอย่างว่าที่ทาแก้ผิวที่แห้งกร้านเพิ่นว่าได้โยมันก็เสร็จจูนแล้วอีเมเนาะเอามาส่วนผสมแล้วเพราะว่ามันนี่แหละมันมีส่วนผสมที่ดีแล้วก็กลิ่นมันหอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชะโลมผิวลงไปทาลงไปมันจะเหนียวนิดๆแต่บ่ต้องกังวลมันนะครับเพราะว่าการเหนียวๆนี่มันเป็นสารที่ช่วยให้เป็นสิ่งที่ช่วยให้บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีบางคนก็ล้างออกยากในจักหน่อยเด้แต่ว่าสำหรับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยล้างออกบ่ยากครับบ่ยากเลยคักว่าสนิททึกใจแล้ว ทาบางๆนวดเบาๆมันสิเจ็บหลังเจ็บแอวซําใดก็บ่เป็นหยังนะครับจักหน่อยมันก็สิลืมเจ็บไปเองอันนี้เอาขอบคุณพี่น้องทางท่าเรือของเรานะครับมื้อนี้ได้ FC
เป็นกำลังใจให้นุ่มน้อยคนไทยแล้วเอามาส่งเลยเด้อโลนึงเลยเด้อโลนึงเลยเด้อคนละแบ่งกันว่าเสนอเดี๋ยวมืออื่นเอาไปส่งเด้อถ้าแรกของเรานะครับสอบถามรายละเอียดและการสั่งซื้อได้ที่สทสมจิตต้อยสมจิตมังกายได้นะครับแต่ว่าถ้าโทษสร้างผมก็บ่เป็นหยังนะครับ0898633349โทษสร้างผมก็ได้นะครับพี่น้องทางหนองกระบอกเด้อมืออื่นจังสิส่งให้นะครับส่งทางราษฎาในชุมชนของเรานะครับพี่น้องทางหนองกระบอกบ่อยากโทรหาผมก็ส่งซื้อเอาทางราษฎาก็ได้แต่ราษฎาเขาจัดเป็นเซตได้จัดเป็นเซตเนาะแต่ว่าทางโทษสั่งนี่จัดเป็นหลูเพราะมันเป็นเซตนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากรวมแล้วในเดือนที่แล้วนี่ทะแหงของเฮาให้การสนับสนุนนุ่มน้อยคนไทยอยู่10หลูเนาะ10หลูเศษๆนะครับนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนี่วันที่6เนาะวันที่6นี่ก็5หลูเลยได้วันที่6นี่5หลูละเฉพาะที่ท่าแร่อย่างเดียวยังไม่รวมที่บริเวณรอบนอกและก็ไปซื้ออยู่นาเฮือนน้ำพี่น้องทางนาโพน้อยกับมดแล้วก็โอ้ยว่าสิมาซื้อหลายมือแล้วว่าสิเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางนาโพน้อยเด้อพี่น้องทางท่าแร่ก็โทรสั่งกับท่านสทต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359หรือที่ผมก็ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาไปต่อยอดอีเมลเอ้ยเอาไปเฮ็ดต่อบ่ได้กำไรหลายดอกพ่อได้เอ็ดต่อพ่อได้มีความสุขได้สูตรดีมาพระอวยพรมาแล้วก็เฮ็ดต่อได้บัดนี้ส่งต่อไปได้มากกระจายออกไปบ่ได้เหลือจักบักสตางค์ดอกอีแม่เอ้ยตั้งแต่สู้ก็ได้ว่าเนาะพี่น้องทั้งกุสุมาลก็ส่งทั้งราษฎาจมขนาดเด้สั่งซื้อทั้งราษฎาหัน3มื้อยังบ่ฮอดเลยว่าซั่นอยู่ไกลๆนี่เป๊ะๆนี่ไม่ถึง4กิโลเมตรจากวิทยุเฮานี่มันยากหลายก็ไปซื้อเอาเด้ออีเมลเด้อวิทยุหันบ่ต้องสั่งทางลาซาด้าดอกบริษัทขนส่งมันโค้งพด มันส่งโค้งพด3มื้อจังได้รับเนาะเอ้ยผมโดนเฮ็ดบาปมื้อที่3หันผมว่าถ้าไม่ได้วันนี้ผมจะไปส่งเองว่าซั่นได้เพราะว่าผมไปส่งเองนั่งรถไปไม่กี่ชั่วโมง เฟื่อหันเฟื่อนี้เฟื่อแวะหันแวะนี้เนาะแต่ถ้ามันค้ำก็หลงทางได้เพราะว่าแถวนี้นี่ตะก้อนนี่ไปสะดวกมาสะดวกเนาะทั้งบรรณาล้อมทั้งบางทั้งพี่นาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยผมหลงทางไปทีนึงแหละไปงานแต่งงานของอันพี่น้องของผมเนี่แต่งงานกลางคืนไปงานกลางคืนผมก็โอ้ยไปแป๊บเดียวดอกว่าสันจับอัน GPS ไปเรียบร้อยมันไปพูดอยู่ทั้งหนองพื้นน้อยผมโอ้ยมันไปคนละเส้นเลยอีเมลเอ้ยอันเด้งโง่กลับมาพอแห้งจังสันล่ะก็เลยบ่อยากไปกลางคืนได้น่าจะเป็นที่สายตาของเราไม่ค่อยดีแล้วก็เราไม่ชินทางเพราะว่าเฮิงเฮิงจังออกจากเฮือนทีนึงเด้เอาจังสันล่ะครับคุณลุงคุณป้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากเนาะเว้าพื้นมีซ่าเสามือเสานี่นะครับโอ้ยพี่น้องก็ไปหลายอยู่แล้วว่าเนาะนะครับทางไทแหของเฮาทางนาภูวันอาทิตย์นี่ก็8นาฬิกากว่าๆพุ่นเด้จังสิ้นสุดพิธีมีซ่าเนาะในอนาคตนี่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาภู125กสิขอสมาชิกคือกันเด้ว่าในวันอาทิตย์นี่ขอเปิดทำการ9นาฬิกา30นาทีได้ไหมนะครับวันธรรมดาก็8นาฬิกา30นาทีแต่วันอาทิตย์นี่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปวัดซะก่อนแต่ก็บ่อยากขาดการบริการคือกันได้เพราะสมาชิกบอกว่าไปชอบวันอาทิตย์ว่าซั่นนะบ่อยากเลือนไปเป็นมื้อต่อไปเนาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าสะก่อนนะครับ

0: ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงๆพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

พลศักดิ์ส่องแสงชื่อเพลงว่าใบตองรองน้ำตานะครับความสุขความมวลซื้นผ่านคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่อที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังเตแหนงแสงและก็คุณพ่อคณะที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับส่งตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าให้พี่น้องได้ฟังกันเมื่อวันสิเป็นรายการของเฮาทุกวันมื้อนี้วันอาทิตย์นะครับพิเศษในจักหน่อยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่4ชั่วโมง ส่วนทางนาโพก็น่าจะเป็น5ชั่วโมงนะครับหนังหึงเติบนึงเด้มือนึงกับหนังอยู่ในเก้าอี้ในนาโต้คอมพิวเตอร์นี่ก็อย่างน้อยได้7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าบ่มีครีมนวดสมุนไพรพลับพรึงในการนวดแล้วก็เบิ่งเอาอีเมเอ้ยขาเปียลอยขาเปียลอยอยู่พอปานนั้นละเวลาลุกกระหนังจมโอจมโออยู่ปานนั้นละเนาะแต่แนวเลือกยานะครับพระอวยพรให้หนุ่มหน่อยคนผู้ไทยได้คิดค้นสมุนไพรขึ้นมาพิเศษเอาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและก็ผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเด้อบ่ได้ผลิตแบบสมัยใหม่เด้เพราะสมัยใหม่ใช้เงินหลายแสนครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนแสนสาหัสพระก็เลยว่าเอาไม่ต้องเอาอย่างนั้นแหละว่าซั่นเด้เอาแบบตามมีตามได้นี่แหละว่าซั่นเด้บ่แม่นตามมีตามเกิดได้ตามมีตามได้มีหยังก็เอาจับมาร่วมกันมาร่วมกันเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามเท่าที่มีเนาะตามกำลังตัวเองขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การอุดหนุนนะครับและก็ที่สำคัญแล้วส่งกำลังเจอหาพี่น้องหลายโมงหลายบอนที่มีความคิดแต่อยากพัฒนาอยากเฮ็ดอยากสร้างสักวันหนึ่งขอดูๆขอจากพระบ่อยๆเราก็จะมีความคิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นเองครับแต่บ่แม่นความคิดจากเฮาแน่นอนเป็นพรสวรรค์ที่พระอวยพรให้นะครับพี่น้องตั้งหน้าโพน้อยมาเอาหลายนะครับแล้วก็เอาวานสนมาฝากมือก่อนนั่นยังบ่เอาท่านมาส่งผมเลยเด้อสั่งท่านสั่งฟื้นเด้อไอวิทไอมิดไอมิดเนาะไอมิดเนาะเดี๋ยวสิท่วงเด้อลืมแล้วว่าเอาไปส่งแต่ทางอื่นเนาะเอาไปส่งแต่ทางอื่นเด้อเอามาจากหลายกว่าหันก็ได้เดี๋ยวส่งเบอร์โทรมาเด้อส่งเบอร์โทรมาแน่หรือว่าเอามาหลายๆแล้วเด้อท่านมืดแล้วผมยังบ่ได้เฮ็ดเตาใหม่เลยนี่เนาะมือก่อนน่ะผมเฮ็ดเตาฟื้นเนาะสิได้ใส่ฟื้นกับเราแล้วใส่ฟื้นเตาฟืนนี่คักขนาดอีเมเอ้ยเอาถังเก่ามาเฮ็ดโอ้ยพอดังไฟเข้าไปบ่เห็นไฟเลยมันลุกอยู่ทางในควันก็น้อยขนาดใส่ฟืน 2-3 ดน1ป้อถังจักเท่าใดใส่น้ํา20กว่าลิตรแป๊บเดียวนึงมันหอนนี่ก็มันหอนมันก็บ่แม่นฟดบดๆดอกว่าเนาะเอ็ดอันนั้นน่ะเอ็ดอันน้ํายาล้างจานกับน้ํายาซักผ้าผมใส่เวลาบ่กี่ชั่วโมงเด้เครื่องมือนี่ล่ะเฮ็ดมือก่อนนั่นได้30ลิตรพุ่นได้อีเมเอ้ย30ลิตรตกลิตรละ17บาทกว่าๆต้นทุนนะครับเอามาใส่เพราะว่าเพื่อนผมนี่ใส่เปลืองครับซักผ้าก็เปลืองล้างจานก็เปลืองพอดีน้องสาวเอามักนาวมาให้ป้อยได้30ลิตรนี่ก็โอ้ยยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยเลยเนาะส่งขึ้นไปเป็นน้ำยาล้างจานส่งขึ้นไปเป็นน้ำยาซักผ้าให้ครอบครัวผมใส่น้ำนะครับอีโบอีเมเราใส่น้ำเด้บอกว่าพอผมก็85 86แล้วแลนน้ำงัวจนๆเลยเสื้อเราก็เก่าแล้วเอาไปให้ยายใส่เครื่องซักผ้าซักให้แล้วยายก็อายุหลายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็บ่ต้องซื้อนะครับใส่สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของเรานะครับผลิตเป็นน้ำยาล้างจานบ่ทำลายผิวด้วยมันหนาวเหรอเนาะมันลดคักกับมือแท้ๆและไม่มีสารอื่นๆด้วยนะครับไม่มีสารอื่นเพราะว่าถ้าสารกันบูดเฮากับบ่ใส่เนื่องจากว่าเราใช้ระยะสั้นไม่ได้ใช้ระยะยาวใส่แค่เดือน2เดือนนี่สบายอีเมเอ้ยบ่ต้องใส่สารกันบูดอันนี้ก็มีอยู่ในสวนอยู่หลังบ้านอยู่ข้างเฮือนเก็บมาหมดได้ปานนั้นก็ยังบ่มีเงินอยู่เนาะอีเมเนาะงึดหลายเนาะอีเมเนาะบางคนหาอยู่จำๆแล้วก็เป่านิดน้อยนึงบ่เต็มจักเทื่อเพิ่นว่า

ของหนูมิเตอร์ขับร้องลุงน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนฟังพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเปยผ่าน FM 104.5 MHz วิทยุมีสังเตแหนองแสงแล้วก็ 88.25 MHz ฝากเป็นแรงใจส่งกำลังเจือส่งความรักความสุขความมนซืนผ่านเสียงเพลงไปยังพี่น้องทุกมงทุกบ้อนรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยนะครับวันที่19กันยายนขอเชิญฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดอิเมเดอร์พิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ประธานพิธีโดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีวันที่16วันที่17มิซาตรีวาน 19:00 น.อยู่อารามแล้วก็วันที่18 19:00 น.แห่พระรูปกังเขนจากวัดเตแหไปยังอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็ขอเรียนเชิญนะครับส่วนอารามกาบูชินนะครับคณะซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรภัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนนานนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารนอกจากนั้นก็รับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะพี่น้องที่ไปร่วมพิธีก็ได้รับพระคุณการุณเนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ท่านทรงอนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกได้รับพระคุณการุณทุกวันนะครับในโอกาสนี้ทางอารามกาบูชินท่าแร่ก็ขอทานน้ำใจจากพี่น้องเด้อบอกว่าสิเป็นโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญเด้อมื้อนี้รายการก็เฮาเวลาเมิดลงแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมสมุนไพรพระเพลิงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บาย
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเก็ตการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็ตนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ศาสนา

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึง จัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570 ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยัติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อตัวแย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
5: นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อตัวแย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
2: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
6: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดนาครายงาน
2: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
7: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาร์คองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณกำลังฟังวิทยุท้องถิ่นคนเมืองเลย FM 98.25 MHz อำเภอเลยนุกทาจังหวัดยโสธร 045-782-248

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

น้ำใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ยนต์พุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยนำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดเทเตฟบารุยันและเอคาเทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากร ผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
3: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
5: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักเราเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
3: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นภานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
6: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
8: ดินอีกน้ำนิกก้าทายาปลอดภัยไร้กังวลต้องนิกก้า1ขวดบรรจุ1ลิตร590บาท0899416

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่โท

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 20:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

กต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงแค้นจนมาได้เวลาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่านิทานแม่ใหญ่กับฟ้าวยับเข้ามาหลานสาวแม่ใหญ่กับฟ้าวก็ตอดเข้ามาเอานะครับฟังนิทานนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วเป็นตอนอวสาน

ี่น้องครับหลังจากเมลีฮู้จักว่าพระรถเสนลักหนีจากนางแล้วด้วยความรักความห่วงใยในสามีนางเมลีก็บุกน้ำลุยไฟตามหาพระรถเสนจนในที่สุดถึงกับเหมือยสิ้นเรี่ยวแรงแต่ได้ก็วิ่งว่อนขอให้พระรถเสนกลับไปคลองรักอย่างเดิมไอ้เอ้ยไปอยู่น้ำกันคือเก่าเนาะไอ้เนาะอย่าทิมน้องไปท้อพระรถเสนก็เป็นห่วงแม่คึดฮอดเมียก็คึดฮอดนี่แล้วแต่ว่าแม่ก็คึดฮอดอ้าวระหว่างเมียกับแม่ทำยังไงเนาะเพิ่นว่าเนาะนางเมลีกันใจตายพี่น้องเพราะว่าพระรถบ่ยอมกลับไปครองรักกับเราอย่างเดิมเราคนละสปีชีส์นะเพื่อนว่าเราคนละอย่างนะพี่เป็นคนน้องเป็นยักษ์ที่อยู่ด้วยกันผ่านมานึกว่าฝันนะเพื่อนว่าต่างคนต่างไปเถอะนางเมลีอยากหายแห้งกุมอกกุมใจและก็ตอมใจแห้งโอ้ยพระรถเสนสุดยอดสามีของอีสานเพื่อนว่าจะไปจากกันโดยไม่สั่งลาเลยนะเพื่อนว่าเราอยากอันกุมอกกุมใจแห้งก็เลยกั้นใจตัวเองตายหลังจากเรากั้นใจตัวเองตายแล้วก็ไปเกิดเป็นธิดาองค์ที่7ของเท้าประทุมจอมกินนอนนะครับอยู่ทางพุ่นทั้งเขาไก่ลาดมีนามว่านางมโนรานั่นเองแต่ว่าก้อนตายนะครับก้อนเล่าสิใจฆ่าตายนางเมลีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุศาสตร์นี้น้องเป็นฝ่ายติดตามหาอายรถเสนด้วยความหักมักความหักศาสนาขอให้อายรถเสนเป็นฝ่ายตามหาน้องในท้อนสาธุหลังจากนั้นนะครับนางเมรีกะขาดใจตายพี่น้องครับทางด้านพระรถเสนหลังจากที่เอายาเอาดวงตากลับมาใส่คืนให้แม้ตนเองให้ปลาทั้ง11คนแล้วได้หูความจริงว่าคนที่จกน้อยตาควักน้อยตาทรมานแม้ทรมานป่าก็คือนางยักษ์สนธมานนั่นเองท้าวรถเสนก็เลยใช้ไม้ตะพดวิเศษที่ได้มาสังหารนางยักษ์สนธมานเมื่อเหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีท้าวรถสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อก็เลยอภิเษกให้พระรถเสนกุมารขึ้นเป็นพระราชาครองราชสืบแทนพระองค์พระรถเสนดำรงสิริราชสมบัติโดยธรรมประชาราษฎร์ทั้งปวงต่างอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันพี่น้องครับบางตำนานกะเล้านะครับว่าพระรถเสนนะครับหลังจากครองราชแล้วได้กลับไปหานางเมลีที่เมืองคดชปุรนครด้วยความคืนหอดคืนถึงครั้งเปิดโกดดูเบิ่งศพนางเมลียังสวยยังงามคือเก่ายังบ่เสื่อมสลายโอ้ยใจคือหอดแล้วบัดนี้อะไรให้อยู่พอปานนั้นคือหอดนางเมลีกั้นใจตายตามนางไปและด้วยบุญบารมีที่ได้เป็นศีล2ต้อนกันมานะครับเป็นเนื้อคู่กันทุกชาติมาพระรถเสนก็ได้ไปเกิดเป็นพระสุทนโอรสของท้าวอาทิตยวงศ์แห่งอุดรปัญจานครจึงมีเหลืองเล่าให้ฟังในเรื่องพระสุทนมโนรานั่นเองนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าของนาง12จบลงด้วยประกาศราชนีมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังหนุ่มนาคนผู้ไทยสิกับมารับสายในโอกาสต่อไปครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรือ

่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ทันข่าว
4: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเข้า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นให้เจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

คล็ดคัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: บา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดแล้วอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกไปปล่อยแล้วตั้งแต่แห่ตกอยู่บนอีเมเด้อผมเบิ่งกันทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะหรือว่าจะห้ำมาอีกระบอกจากสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำโตไปอยู่ได้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางหน้าโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ จังซั่นละเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลยเนาะอีผู้อีเมฆเมื่อเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดอกเนาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจอไปเด้อปุ๊บองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีพวกอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระบายอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักหนึ่งก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกติ้งนี่ละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกันพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมได้ตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกะตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักลีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมแล้วนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องตองขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจักหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดเลยแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บตั้งแต่ถูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แหของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีข้าวท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ในเฟซบุ๊กนั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันหนองบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สมหวังจ้าอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ย ถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นผัดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่าพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางนั้นบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้วาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสีลาวนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อเด้ออีโปอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ใน2ทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า 6:10 นอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดท่าแร่พระสงฆ์มีสาววันอาทิตย์ 6:00 นคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา 7:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไว 10:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19:00 คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิสาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัด

ท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา 7:00 น.เป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทาแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะภัคคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์สลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ณศาลากอมบุรีเออคณะภัคคินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา 19:00 น.ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 น.จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.naporadio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารในบุลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzworldwideweb.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เลน่าองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมโบลิเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพอเหยอแสกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณโหดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาภูเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนอกจากนั้นยังตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาภูผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทแบบชนิดน้ำแบบสเปรย์และก็แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทหรือ120บาทใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดหลังปวดแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการออกกำลังกายจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือจากการอุบัติเหตุต่างๆนะครับใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้ง2ชนิดบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับ0898633349 0898633349อันนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับแม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้งที่เคารพผ่านมาแล้ว248วันจากวันนี้ถึง31ธันวาคมเหลือเพียงอีก115วันเท่านั้นใน115วันสิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับคุณงามความดีที่เราทำในแต่ละวันฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราด้วยนะครับข่าวมูลนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีโดยคุณพ่อขวัญชินวันตลอดจนขอบคุณไปทางโป๊ปรีพอร์ตด้วยและขอบคุณไปทางเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลขอบคุณไปทางข้อมูลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกพื้นกรมอุตุนิยมวิทยาครับอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเมื่อคืนนี่ฝนตกหำมาขนาดในบ้านเฮาเนาะทางบ้านเจ้าเดอีเมเอ้ยทางมันก็บ่แน่คือกันเด้เนาะบางโมงนี่ตกแห้งแต่บางโมงนี่บ่มีฝนเลยบางเทื่อข้ามแค่เส้นขีดกันบางๆเท่านั้นน้อยเดียวเท่านั้นจะลุดมาแดดออกโมงนั้นคึ้มยังไงไปนี่ในอำเภอเดียวกันก็อาจจะไม่ตกครอบคลุมทุกหมู่บ้านพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้ว่าสิมีฝนฟ้าในพื้นที่ของเราร้อยละ70ของพื้นที่นักเป็นบางมองอาทิหนองคายเลยบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษแต่ว่าอุบลสิตกแห้งครับมื้อนี้เด้อข่าวเขาบอกแบบนั้นเด้กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศแบบนี้ส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันที่8 9 10เป็นอะไรล่ะนะครับ8 9 10นี้จะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วงบางพื้นที่แต่มีฝนฟ้าคะนองคาดจะอยู่ในราวๆแบบนี้แต่ว่าต่ำสุดก็บ่เกิน160สูงสุดก็ไม่เกิน180ของพื้นที่นั่นก็หมายก็ว่าทรงนี้จนฮอดวันที่10กันยายนอีเมเอ้ยสิมีแดดออกอยู่บ่กะเงินกันบ่มีแดดออกแล้วตายแล้วเบ้อเนาะคือมืดมือมัดขึ้นแล้วโอ้ยเป็นเวะแล้วคือมืดมือเลยเป็นเวะแล้วอ่ะแต่ก็บ่ปานนั้นดอกผมว่าเด้เพราะว่าแต่ละมือแต่ละมือนี่ฝนบ้านเฮาสิตกยังมื้อแรง
ย่ำกลางคืนตื่นมามือใหม่กับฟ้าแจ้งจังป้างแล้วเอ็ดเวเอ็ดงานได้สบายแล้วเนาะอีเมลเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนความเร็วของลมก็ยังคงเหมือนกับวันนี้ครับ11กันยายนจะมีความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้นอกจากเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วจากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวเอาไว้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้เมื่อวานนี้ครับมีการประกาศบอกว่าฝนจะมีผลกระทบถึงวันที่7คือมื้อนี้เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโดยเฉพาะ7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตะวันออกด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานเฮาเนื่องจากเป็นพลวัติร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจึงฝากมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษฝนจะตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อ่ะก็วางแผนในการดำเนินชีวิตกันแล้วกันเด้อวันที่7กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบฝนตกหนักฝนตกแห้งภาคเหนือเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนอีสานของเฮาก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกก็มีที่นครนายกจันทบุรีและตราดนี่ก็มองพื้นฝนตกโดยรวมของวันนี้จังหวัดไหนที่จะตกหนักสกลนครเฮามีหมมมีวิตอีเมเอ่ยแต่ว่าสิตกตอนเลิกก็อีกเรื่องนึงเนาะหมอพื้นสกลนครของเฮานะครับก็ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนตกมาโอ้ยหลายมือต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนามงนี้มันเป็นมงต่ำเนาะดินต่ำแล้วก็บริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครก็ลงไปตรวจสอบระบบระบายน้ำไปเฝ้าระวังสถานการณ์ตรวจตราอย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องแพเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านรณิดาก็เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายอย่าลืมติดตามสถานการณ์น้ำอย่าให้คลาดสายตาถ้ามันน้ำท่วมขึ้นมาฝนตกเมื่อใดน้ำขังเมื่อใดเร่งร่องน้ำในจุดสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะในห่วงที่มีฝนตกหนักจนถึงวันนี้ก็คือ7กันยายนนั่นเองครับอันนี้ก็นำเล่ามาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับไปที่เพจป๊อบรีพอร์ตครับป๊อบรีพอร์ตเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้โพสต์ภาพช่วงของเที่ยงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานนบุญเปโตรวาติกันโดยเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงแบ่งปันข้อคิดจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมและบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวเรื่องการรักเพื่อนมนุษย์และการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนของเราพระองค์ทรงสอนบอกว่าถ้ามีปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งกับใครอย่าบ่นอย่าใส่ร้ายหรือนินทาคนอื่นเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงกันข้ามพระองค์ตรัสสอนว่าสถานการณ์จะหยุดนิ่งหรือเลวร้ายลงด้วยซ้ำสิ่งที่ถูกคือเราควรเริ่มจากการคุยกันตรงๆ2ต่อ2พยายามเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันอันนี้คือคำตรัสสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวานนี้และพระองค์ก็ยังทรงย้ำเราทุกคนมีหนี้ต่อกันหนึ่งอย่างคือหนี้แห่งความรักความเอาใจใส่การดูแลและความดีที่เราเคยได้รับจากคนอื่นควรทำให้เรารู้และก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นด้วยนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าการรักกันแบบพี่น้องยังหมายถึงการรู้จักร่วมใจกันแม้กระทั่งเวลาภาวนาเราสามารถมีความปรารถนาความทุกข์และความหวังร่วมกันเรียนรู้ที่จะพบกันให้อภัยกันและรับฟังกันในสวงท้ายนะครับพระองค์ก็ทรงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในยูเครนพร้อมขอให้เปิดใจกับการพูดคุยและสันติภาพและก็หวังว่าความพยายามกลับมาเจรจาจะเกิดผลจริงและเปิดทางให้มีการเจรจาทางการทูตหรือเปิดทางให้ทูตด้วยนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนะครับนำเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปามาฝากครับส่วนสกลนครครับนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อถูกน้ำท่วมในตัวเมืองสกลนครแล้วในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาก็โพสต์บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเร่งรัดชลประทานทดสอบระบบสถานีสูบน้ำบ้านพังหอหวังแก้ปัญหาให้เกษตรกรทันหน้าแล้งซึ่งก็หลังจากที่มีข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าโครงการสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอตำบลปาหลวงอำเภอวาริชภูมิงบประมาณ30ล้านเสร็จแล้วแต่ใช้การยังไม่ได้หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเราก็ไปเบื้องแล้วบัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับทราบข้อห่วงใยดังกล่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของไทยบ้านของพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการเร่งรัดให้โครงการชลประทานสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและก็ทดสอบระบบการส่งน้ำโดยด่วนที่สุดเลยเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 15:00 น.โครงการชลประทานสกลนครได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดำเนินการทดสอบระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านพังหอปรากฏว่าทดสอบนาน2ชั่วโมงครับเครื่องทำงานบ่มๆๆ2ชั่วโมงยังไม่พบจุดรั่วยังไม่พบจุดซึมหรืออุปสรรคทางเทคนิคแต่อย่างใดราบรื่นว่าซั่นเด้เขาบ่ได้เปิดสายมาเป็นเกือบปีแล้วได้เสร็จล่ะยังบ่ได้ส่งมอบทางกรมชลประทานแจ้งยังไม่ได้ส่งมอบและยังทดลองทดสอบอยู่ว่าซั่นเด้แต่บ้านก็เดือดร้อนแล้วเอาสร้างบ้างสิเข้าปีแล้วสิเป็นปีแล้วคือสายงานยังบ่ได้อยู่ต้นไม้มันขึ้นเต็มแล้วได้ว่าซั่นเด้เขาก็ย่านเนาะตั้ง30ล้านผู้ว่าก็เลยไปครับลงพื้นที่ไปทางนี้ก็จะมีการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเพื่อเดินเครื่องสูบน้ำเติมเข้าสู่หนองพังหอสำหรับสำรองไว้ใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้กำชับให้ควบคุมการทดสอบอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสกลนครของเราครับก็จะมาเรื่องของรายงานเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเมื่อวันที่6กันยายนของท่านผู้ว่ารณิดานะครับซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครครับผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองท่านก็บอกว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายด้วยกันมีของกลางรวม28เม็ดอำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า28เม็ดอำเภอภูพาน2คดีผู้ต้องหา2ราย
นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานผลการปฏิบัติงานของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนของทหารจับกุมได้อีก11คดีมีผู้ต้องหา11รายของกลางยาบ้า 3,552,024 เม็ดครับนี่คือสกลนครของเราอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับเมื่อวันก่อนหน้านี้ครับมีการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครั้งที่7ระดับประถมวัยครับ5กันยายนฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็โพสต์กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครั้งที่7ระดับประถมวัยจัดขึ้นณโรงเรียนเซนต์โยเซฟสกลนครทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทั้งครบของเด็กประถมวัยให้เติบโตและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชเป็นประธานพิธีและก็คุณแม่มาริอารัตยาธาตุวิสัยมหาอธิการินีคณะพักดีรักกังเขนแห่งท่าแร่พร้อมกับคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนทั้ง10โรงเรียนในเครือมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในมิสังท่าแร่หนองแสงของเราในแวดวงพระศาสนาจักรคาทอลิกและก็เรื่องราวในสกลนครของเราเบื้องต้นนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับซึ่งก็ผลิตมาจากน้ำมันนวดสมุนไพรทั้ง2ชนิดด้วยกันบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อสำหรับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้จากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือหนังหึงเอ็ดเผลอตึงหึงแล้วมันตึงนะเอ็นมันตึงเนาะอีเมนเนาะในห้องก็เอาวานเอาครีมนวดนี่ไปนวดเบาๆเช่นเดียวกันนะครับชนิดน้ำกับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งกระใสได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพวกต่อตอดแตนตอดแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับฉีดพ่นมันติดส่วนมากกระสิตอดในหัวเท่านี้ละในตาในมงนี้ละแต่อย่าให้มันถึกตาเด้อสำหรับเวลาฉีดเข้าไปนะโทรสั่งซื้อและเก็บปลายทางทั่วประเทศครับที่หมายเลข0898633349แต่ถ้าอยู่ไกลๆหนุ่มน้อยคนผู้ไทยจะเอาไปส่งฮอดมงขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลครับเมื่อวานนี้ก็สั่งซื้อ12ขวดพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลก็จะมีราคาลดนะครับลดบ้างถ้าบ่แม่นร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะมีส่วนลดสำหรับนำไปใช้ธรรมดาเรายังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปต้องสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างเดียวยังไม่มีการวางแผงในร้านค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีขายโดยทั่วไปวันสนบานเฮาหองว่าต้นพระพลึงหรือต้นลั่วนะครับภาษาเหนือหรือว่าใบพระพลึงภาษาไทยภาษาภาคกลางเนาะภาษาบานเฮาเรียกว่าวานสนหรือว่านส้นนะครับบางคนก็ฮ้องสำเนียงต่างกันอันเดียวกันครับเฮาเอาไปตัดเอามาล่นไฟแล้วก็เอามาพันรอบบริเวณที่ปวดบวมมงฟกช้ำเคล็ดขัดยอกมันก็สิเศร้าไปโดยปราศยายและปรยายเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนมันสิเศร้าลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเอามาสกัดแล้วอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาสกัดแล้วนี่ครับมันก็จะมีคุณภาพมีสรรพคุณแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกเหมือนเดิมแต่ว่าต้องไปเมื่อยเอามาตัดมาล่นไฟเอามาคมอีกแล้วเพราะมีส่วนผสมสำคัญน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำครับมีประโยชน์ในการบำรุงกระดูกและข้อนะครับอันบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอันนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในภาษาวิชาการเพื่อนว่าไว้ว่าสารเซซามินและสารเซซาโมลินอันนี้ช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณสื่อสารอันนี้ผมกับบุญยักษ์แต่นักวิชาการเพื่อนบอกเอาไว้มีสารอันนี้แหละเอ็ดให้เรื่องของผิวพรรณบ่เสื่อมผิวพรรณและผมไม่แห้งกร้านนอกจากนั้นเฮายังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็คือเป็นยาระงับชนิดเฉพาะที่ซอยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงปวดกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดนะครับหรือข้ออักเสบโดยเสียออกฤทธิ์กระตุ้นปลายประสาทรับรู้ถึงความอุ่นๆได้อันนี้เอาไปผสมกับยาหลายชนิดนะครับสำหรับน้ำมันระกำนี่บอกว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดยาหมองน้ำมันนวดต่างๆต้องใช้น้ำมันระกำนะครับเพราะฉะนั้นเกือบทุกชนิดเลยก็ว่าได้เอาก็เอามาส่วนเป็นส่วนผสมน้ำยังไม่พอครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยยังไม่พอเพราะว่าบ้านเฮานี่ผิวกล้านผิวแห้งหลายก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมเข้าไปอีกครับเป็นส่วนผสมเพราะน้ำมันมะพร้าวนี่มีผลต่อความงามบำรุงผิวและก็ผิวกายใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาติได้แก้ปัญหาผิวแห้งกล้านเพราะฉะนั้นการดูแลปัญหาเรื่องของผิวมันยกกำลังสองเข้าไปเลยเด้นอกจากแก้ปวดแล้วทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องที่เคยใส่แล้วขอพระคุณไปอย่างมากสั่งซื้อเพิ่มสั่งซื้อเพิ่มมาเป็นโหลละมันสิเอาไปแจกอ้ายแจกน้องน้ำมันบ่ทันว่าสิเด้อเจ้าหมดแล้วผลิตบ่ทันเพราะผมผลิตครั้งละ60ขวดเท่านั้นเองไม่ได้ผลิตเยอะพี่น้องที่สั่งสาถ้าผลิตแล้วหมดก็ต้องรออีก3วันแต่พี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada เฮาก็ส่งได้มื้อนี้ก็ส่งครับทาง Lazada พี่น้องก็สั่งมาทางน้องก็บอกเด้อแล้วก็ทางท่าแร่ก็สั่งมาก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่โทรศัพท์สั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทางหมายเลขโทรศัพท์0891533499
0866833349ก็จะส่งวันนี้เช่นเดียวกันขอบพระคุณเป็นอย่างมากเมื่อวานนี้ก็ที่ผมนำเรียนเนาะนะครับแพ็คเรียบร้อยนี่จะส่งให้ทันทีนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การอุดหนุนแล้วก็บอกต่อส่งต่อเอาไปเป็นของฝากญาติพี่น้องได้เพราะใช้ได้ดีบางคนก็ย้องมาเลยว่าเออแม่นแล้วถูกแล้วสูตรนี้ว่าซั่นเด้อืออ่ะนะครับลองเอาไปใส่เบิ่งเด้อเมเด้อบ่ต้องจมเจ็บอีกแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาวันละ3เวลาเมื่อก่อน1ขวดใช้ได้1สัปดาห์แต่ตอนนี้1เดือนใช้6ขวดไปแล้ว6ขวดไปแล้วเพราะว่าหนังหึงดิหนังหึงนะก็ฝากคุณลุงคุณป้าเด้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสเปรย์หรือลูกกลิ้งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับมาติดตามข่าวมูนีข่าวพาดหัวว่าปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้นเรือละนักท่องเที่ยวแห่รอชมเรืออำลาแหลมฉบังกันคับคั่งเมื่อวานนี้ครับ6กันยายนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักที่ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองความมั่นคงก็ระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลของกองทัพสหรัฐกลับขึ้นเรือบรรทุกก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยามาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนครับเมื่อวานนี้เรือกลับไปแล้วนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอเมืองบางละมุงและก็นางพัชรชนันพงพาดในอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประสานงานเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลขึ้นเรือขณะเดียวกันจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เรือดังกล่าวพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายก็เดินทางเข้าเทียบเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนวันเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับโดยกำลังพลก็ทยอยขึ้นเรืออันนี้ก็เป็นการปิดท้ายของช่วงนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้กำลังพลกองทัพเรือหลังจากทยอยออกจากเมืองพัทยาก็มุ่งหน้ากลับไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วก็กลับขึ้นประจำบนเรือก่อนที่ USS อับราฮัมลิงคอนจะออกจากประเทศไทยตามกำหนดนั่นเองครับซึ่งก่อนการเดินทางออกผู้บังคับการเรือก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลตลอดการเยือนพร้อมแสดงความประทับใจต่อการต้อนรับที่ได้รับและก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกครั้งนะครับโอ้บ่แม่นผู้สาวสิให้นำอยู่นี่ผู้สาวพัทยาผู้สาวไทยแลนด์สิให้นำเขาอยู่บ่อีเมเอ้ยเจ้าไปไหนไปอยู่บ่ทางพัทยาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าข่าวเขากระพือไปเองมันก็เลยนี่แหละเป็นกระแสเป็นกระแสเสน่ห์พัทยาก็คงดำเนินชีวิตตามปกติคึกคักเหมือนเดิมนะครับฮือฮาเกลียวคลื่นปริศนายาวกว่ากิโลเมตรโผล่กลางหนองหานขณะพิธีบวงสรวงอ้าวอยู่ใส่เลยอีเมเอ้ยบัดนี้เมื่อวันที่6กันยายนวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันที่4กันยายนนะข่าวนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับช่วงก่อนเที่ยง 11:00 น.บริเวณวังมนอยู่ไสนี่วัดมหาพรหมโพธิราชบ้านท่าวัดครับตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครซึ่งข่าวก็บอกว่ามีการจัดงานบริการสุขภาพมอบประสบการณ์อบเกลือหิมาลายันบนรถเคลื่อนที่พร้อมคาเฟ่และบริการสปานวดตัวด้วยเกลือหนองหานผสมสมุนไพรชุมชนบนแพกลางน้ำแต่ในขณะที่กลุ่มผู้ร่วมงานกำลังทำพิธีบวงสรวงผ่านบายสีอยู่นั้นปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องต
ะลึงงึงงันกันไปทั่วแตกตื่นตลกตกตะลึงกันไปตามๆกันเมื่อผืนน้ำของหนองหานที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 77,000 ไร่เกิดมีเกลียวคลื่นขนาดใหญ่ปรากฏเป็นทางยาวประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำโดยไม่ยอมหายไปไหนนานกว่า10นาทีครับโอ้10นาทีบ่ธรรมดาเด้4นาทีนี่ก็พอแห้งแล้วเนาะ2เพลงกว่าคันเป็นเพลง4นาทีหนาอีเมฟังกันจนเพลินอันนี้ก็เหมือนกันดูกันจนเพลินนะครับนางสมพานดาบศรีภัยผู้เห็นเหตุการณ์และบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ก็ได้บอกว่าหลังจากกลับจากซื้ออาหารให้ทีมงานพอมาถึงก็พบเกลียวคลื่นประหลาดดังกล่าวก็รีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ขณะที่นางโชติการัตนะชาวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เช่นกันก็เผยด้วยความอัศจรหันกรัญโยใจอัศจรรย์ใจนั่นเองครับว่าไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตตนเองคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวก็บอกว่านอกจากเกลียวคลื่นประหลาดในน้ำแล้วในช่วงเวลาที่ทำพิธีบวงสรวงก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็ยังก่อตัวคล้ายรูปพญานาคหลายเศียรอยู่นานประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันก่อนจะสลายตัวกลับไปเป็นปกติหลังจากเสร็จพิธีนะครับซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องที่พบเห็นต่างเชื่อกันว่าโอ้อันนี้ต้องเป็นปู่พญานาคแน่ๆปู่พญานาคแน่ๆว่าสนเชื่อกันว่าปู่พญานาคปรากฏกายให้เห็นเพื่อแสดงนิมิตหมายอันดีและบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะครับอันนี้ก็เล่าต่อกันมาหนุ่มน้อยคนผู้ใดก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับกุ้งเดินขบวนอีกข่าวนะครับพาดหัววันนี้พาดหัวข่าววันนี้กุ้งเดินขบวนอ้าวบางคนก็คึดลายแล้วบัดเดินขบวนแล้วใดน้อกุ้งเนาะอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่อุบลราชธานีครับอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราราชธานีเราก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมชมกุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งอยู่ผุนใดแก่งลำดวนครับภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนผู้นำชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องครับเรื่องของกุ้งเดินขบวนนี่มันสิมาในสวงกลางคืนเด้มันจะมาออกเดินนับหมื่นตัวได้เป็นกุ้งน้ำจืดครับมาในช่วงหน้าฝนของเดือนนี้ของทุกปีนับหมื่นตัวจะออกมาเดินทวนกระแสน้ำบริเวณแก่งลำดวนนี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฝ้าชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่นี่ซึ่ง 1-30 กันยายนเวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.นี่นักท่องเที่ยวก็เดินไปยังแก่งลำดวนเพื่อรอชมขบวนกุ้งเดินทวนน้ำได้นะครับเขาเลยเรียกกันว่ากุ้งเดินขบวนทางปรากฏการแบบนี้อุบลราชธานีก็เตรียมชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดูกุ้งเดินขบวนท่ามกลางระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำที่แก่งลำดวนก็จะมีกุ้งเดินทวนกระแสน้ำในแต่ละคืนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่จะมีความเชี่ยวและสูงมากขนาดไหนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นกุ้งเดินขบวนครับนำมาฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าชุมชนแต่ละที่ก็สามารถนำเรื่องราวเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือนะครับแหล่งที่ทำเงินให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ที่ทำให้ชุมชนของเรามีอาชีพมีงานทำได้แต่อย่างไรก็ตามครับแนวเลือกก็ยากเด้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากเราได้มีจุดท่องเที่ยวในชุมชนของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดประการแรกก็คือเรื่องของการสัญจรไปมาถนนหนทางเรื่องที่สองก็คือระยะเวลาต้องควบคุมระยะเวลาเป็นอย่างดีในการเดินทางเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินสำคัญและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากเขาเรียกว่า
ไม่โกงราคาในเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนบ่ว่าสิเป็นรถรับส่งบ่ว่าสิเป็นสินค้าในชุมชนอันนี้3ประการ

ทางด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาที่โคราชครับโคราชก็บอกว่าศุลกากรช่องจอมลุยทลายของเถื่อนกลางโคราชอึ้งยายขายไก่ทอดบังหน้าซุกบุหรี่ไฟฟ้าซุกพลุย่านชุมชนขายนะครับสัมภาระก็ไปแล้ววะจัดการแล้ววะเนาะคุณยายวัย70ปีเปิดร้านขายไก่ทอดบังหน้าครับแต่รอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและแอบซุกพลุดอกไม้เพลิงอย่างมหาศาลใจกลางชุมชนอ้าวขอกระยานแล้วเนาะเกิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มขึ้นมามันสิบบเป็นไปโอ้ยเป็นไล่ตั้งกระคักแล้วผมว่าเนาะเอออ่ะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับเมื่อวานนี้ครับ6กันยายนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมก็บอกว่าตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามสินค้าเถื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตตลอดจนคุ้มครองประชาชนจากสินค้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนางสาวสุนทรียาทวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีและก็นางสาวลลิตาอัตถพิมลผู้อำนวยการศุลกากรภาค2ก็ได้เน้นย้ำให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งกำกับดูแลสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปรากฏว่าเขาก็ไปนี่ล่ะไปออกไปที่นครราชสีมาหรือเมืองโคราชส่วนที่กำลังกว่า40นายทำการปิดล้อมจู่โจมเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยอยู่โกดังแห่งหนึ่งครับผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าสุราเถื่อนและพลุดอกไม้เพลิงกว่า 10,000 รายมูลค่าราว2ล้านบาทโดยของกลางทั้งหมดมีความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติสัมพันธมิตรพุทธศักราช2560ตลอดจนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490รวมถึงประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557ซึ่งล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับจับคุณยายวัย70ปีที่เปิดร้านขายไก่ทอดบังหน้าแต่จริงๆแล้วหลังร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็ผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังมีแบตเตอรี่ที่ไร้มาตรฐานนอกจากนั้นก็ยังมีนำพลุดอกไม้ไฟมหาศาลมาเก็บซ่อนเอาไว้โอ้ยถ้ามันเป็นการระเบิดคือผมเมาแล้วในอีเมลเนาะตอนนี้ก็ประชาชนก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยครับมื้อนี้มีข่าวต่างประเทศทันเนาะอีเมลเนาะยูนิเซฟระบุเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนไม่มีน้ำสะอาดใช้หลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่องค์การทุนเพื่อเด็กและสหประชาชาติหรือยูนิเซฟนะครับก็รายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องดื่มน้ำสะอาดต้องการดื่มน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในกรุงในเขตของราสุวาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นะครับและก็มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายกว่า 5,000 รายด้วยกันยูนิเซฟก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายใหม่ขึ้นมาใหม่ที่ทนต่ออุทกภัยในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วทางศรีลังกาก็แนะนำเกษตรกรนะครับ
ให้ปลูกข้าวรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญอันนี้ที่ศรีลังกาโดยกรมการเกษตรของศรีลังกา

ออกคำสั่งออกขออภัยนะครับออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพืชที่ปลูกโดยเร็วที่สุดและก็ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่าง 15-25 ตุลาคมนี้เนื่องจากระหว่างนี้นะครับการหว่านเมล็ดพันธุ์จะเร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมด้วยพี่น้องครับคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกาก็ยังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานและด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลต่ออุณหภูมิให้สูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2570นั่นเองอันนี้ศรีลังกาเขาประมาณการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและก็กรมเกษตรนะครับส่วนไทยของเราก็ยังไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรว่าจะมีผลกระทบจากเอลนิโยหรือไม่อย่างไรไปที่ศรีลังกาเช่นเดิมนะครับยังอยู่ที่ศรีลังกาเช่นเดิมครับซึ่งชาวศรีลังกามากกว่า 115,530 คนตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยนั่นเองครับศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRHC นะครับก็รายงานว่าประชาชนกว่า 115,530 คนจาก35เขตการปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกาตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แล้งซึ่งมีผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตปกครองย่อยในจำนวนนี้เขาบอกว่าเขตโมโนราการ่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนทางสำนักข่าว DNRSC ก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่ากำลังเร่งประสานงานขอความช่วยเหลือเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการนี้ได้ในหลายพื้นที่ของศรีลังกาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีครบครับข่าวค้นคนผู้ไทยมูนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบมากันใหม่ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ริสต์มาสจัง
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: พระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
4: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
4: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันษทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหันษทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
5: ทรงพระเมตตาเถิด
3: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
5: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวคุณพัชนีคุณทิพวรรณสวภาคสกุลคุณสุรเดชคุณพีรพัฒน์คุณอินฟ้าหามิตรรักษานามคุณอานัทขพันธ์คุณสุภาวดีอาคาเนอุทิศให้โทมาพิลาอันนาทองสู่ทองอยู่เทเรซาวนิดาเปโตเซกอันนาเคนชัยหมื่นยอซับชัยพลเทเรซาผ่องใสมีคาแอนสุรเชษฐ์ทุพพแมงยวงบอสโกไกศักษาธิยากุลเปโตสมศักดิ์เจริญพงโทมาดาอันนาแจงเทเรซาปภาพรอินทิเสนโมเสสปีดามาราธาหนูเพียงฟังซิสปัฒนาอังเยราเปี่ยมเดชาเลิศมีคาแอนแข็งเมืองมาริอาสมานเปาโลเทเวเทเรซาอาริรัตรักษานามอันนาพรณภาเปโตวิทวัตขพันอุทิศให้มีแคนวีรยุทธสุริยมาศสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณทวัตอินอ่อนอุทิศให้กับดวงวิญญาณของครูไพฑูรย์กองแก้วลุงสัมพันธ์อาน้อยอานางอาตระกูลอาตุกตาอินอ่อนน้าเดือนน้าสมบูรณ์น้าหน่อยน้าแอดและลุงแก้วตลอดจนวิญญาณปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรหนูรักกงพันลาดมาริอาเฮืองกงพันลาดยอแซบประสงค์กงพันลาดเปาโลคาเนศสะเสริมเปโตรเฮืองเปโตรเรืองมาริอาบาโบนอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคาแอนชูชัยกายลาดสุขสำราญให้กับพี่นัชชาสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญให้กับเทเรซาพิมพาสีบรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตปัญญาสีบรกุลภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับป้าแดงและก็ครอบครัวและลูกๆหลานๆทุกๆคนสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อไพศาลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์สุขสำราญเพื่อครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสสนันสรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มีเรียมแม่แอนเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคดินันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพลราเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเสือแอนเจลินผิวเกี้ยงและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เริ่มต้นด้วยความรักและพระเมตตาของพระผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรและเมตตาเราทุกๆคนพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย
0: ด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป
1: ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป
0: ดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องมีข่าวร่ำลือกันมาว่ามีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่านเป็นการผิดประเวณีชนิดหนึ่งที่ไม่เคยพบเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยาและท่านยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศกจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียส่วนข้าพเจ้านั้นแม้ว่ากายจะอยู่ห่างแต่ใจนั้นอยู่กับท่านข้าพเจ้าก็ตัดสินลงโทษผู้ที่กระทำผิดนั้นแล้วประหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยเมื่อท่านทั้งหลายร่วมชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยพร้อมกับพระอนุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการโอ้อวดนั้นไม่ดีเลยท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อแป้งเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แป้งดิบทั้งก้อนฟูขึ้นได้จงชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อท่านจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังที่ท่านก็เป็นแป้งไร้เชื้ออยู่แล้วเพราะพระคริสต์เจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้วเราจงฉลองกันเถิดมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระ

พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่วคนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้คนโอ้อวดจะเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักไม่ได้พระองค์ทรงเกลียดผู้ทำความชั่วเชิญรับ

แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดีเขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไปพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขาผู้ที่รักพระนามพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์เชิญ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันสะบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจับจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนอยู่ตรงกลางนี่สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีป้าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมอาจารย์และฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้า

เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ด้วยความรักและพระเมตตาของพระทุกๆเช้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอสวัสดีคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อเต่าซิเซอร์และก็พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าและก็บรรดาลูกๆเด็กเรียนคำสอนและก็เป็นต้นแฟนคลับที่ฝั่งมิสซาออนไลน์ที่ไม่สามารถมาวัดได้ที่ทะเลของเราด้วยที่กรุงเทพที่ต่างๆที่รับฟังมิสซาออนไลน์พี่น้องครับพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบในวันซาบาโตในวันซาบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตพระเยซูเจ้าบอกว่าจงยื่นมือออกมาและเขาก็ได้รับการรักษาพี่น้องครับยื่นมือออกไปได้การรับการรักษาจากพระเจ้ายื่นมือหาเพื่อนพี่น้องได้รับความรักจากเพื่อนพี่น้องตอนนี้พี่น้องครับถ้าเรายื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากยื่นมือออกไปจับคนที่กำลังท้อแท้ยื่นมือออกไปคืนดีกับคนที่เราต้องการคืนดียื่นมือออกไปเพื่อจะได้รับความรักและพระเมตตาของพระตอนนี้ผมเห็นพี่น้องนะครับที่ทะเลเองและก็ที่อื่นๆเมื่อได้รู้ข่าวว่าที่วัดของเราเทพื้นคอนกรีตพี่น้องยื่นมือออกไปบริจาคยื่นมือออกไปเพื่อส่งต่อความรักคนละเล็กคนละน้อยนะครับเราทุกๆคนสิ่งที่คุณพ่อรับรู้ได้จากที่ต่างๆก็สแกนออนไลน์ผ่านมาดังนั้นพี่น้องครับแค่เรายื่นมือออกไปเราก็ได้รับความรักแล้วดังนั้นก็ขอให้เรายื่นมือของเรารับความรักและพระเมตตาของพระด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงปกปักรักษาคุ้มครองเราทุกๆคน

0: ี่น้องจงภาวนาขอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่เกาะมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ความเกิดเกี่ยวสงฆ์ต่างๆที่เราต้องการและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณกุญแจพี่น้องผู้รับพระรอนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชประสงค์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะแพ้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจน
3: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: วันนี้ที่วัดของเรานะครับเวลา10โมงตรงก็มีมิสาปรงศพมาริอาภูมิรียงบรรทมก็เชิญพี่น้องร่วมมิสาปรงศพนะครับและก็มีผู้บริจาคเพิ่มนะครับเมื่อเช้าก็รายมานะครับอุทิศให้กับเปโตรนุรักษ์กงพันราชมาริอาเฮืองกงพันราชยอแซปประสงค์กงพันราชเปาโลคาเนสสะเสริมเปโตเฮืองและก็เปโตเรืองมาริอาบาโบนนะครับจำนวน 3,000 บาทและก็น้องปอร์เช่อีก 1,000 บาทนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมนะครับทำบุญกับทางวัดพี่น้องก็สามารถติดต่อได้นะครับและเป็นต้นแฟนคลับมิสาออนไลน์นะครับตามที่ต่างๆนะครับที่อยากร่วมทำบุญกับทางวัดก็สามารถสแกนผ่านนะครับวัดทะเลของเราได้นะครับ QR code นะครับแล้วก็ถามว่าคุณพ่อบริจาคไหมพ่อเต่าก็ 1,000 ผมก็ 1,000 นะพี่น้องส่วนที่เหลือขาดเท่าไหร่คุณพ่อเจ้าอาวาสก็จะบริจาคนะครับพี่น้องดังนั้นถ้าอยากให้พ่อเจ้าอาวาสบริจาคเยอะพี่น้องก็นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญของวัดของเรานะครับตอนนี้ก็ได้จะประมาณแสนนิดๆนะครับ111,000อะไรประมาณนี้นะครับเหลืออีกอยู่จำนวนพอสมควรนะครับฝากไว้กับพี่น้องชาวท่าแร่นะครับเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

0: และขอให้ท่านทั้งแปดได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศี
0: ทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทย
2: ให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำ

ควรกำนำคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย

0: ียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาสีด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บุญญาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญราชสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามิคาเอล
0: ช่วย

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่ว

ำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
2: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วย